0: เป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคลางพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา17นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังตรายงอนตรายฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตรประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มหาวชิระราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 น.ในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและได้เปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
3: ทั้งสองภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
2: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจัดประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
5: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนิโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
4: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่า สถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
6: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่และก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
4: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96-98 จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่สองโรงเรียนบ้านบูเกสูดอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่12บ้านโนนสูงโคกลางตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่3วัดสิทธิวนารามตำบลโคงไผ่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่1วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดนครนายกที่หมู่15วัดวังปลาจืดตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อบต.ท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพัฒน์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการหารือครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันวียาของกองทัพอิหร่านที่ให้คำมั่นว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่ออิสราเอลที่เปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF อ้างว่าสามารถสกัดกั้นจรวดหลายลูกที่ถูกยิงมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะโจมตีแท่นยิงจรวดดังกล่าวในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวข้อตกลงดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนินโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เขตปกครองตนเองไฮซีในมณฑลชิงไฮทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอทัพตราไก่ฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1สำหรับวันนี้แข่งขันในกลุ่มเจแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเวลา 8:00 นและอีกคู่ออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในวันแรกรอบ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมผลล่าสุดขึ้นชกแลกหมัดกับโซนเจ้านักชกเจ้าถิ่นจีนก่อนครบ3ยกนัทนิชาเฉือนชนะไป3-2คะแนนผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาส่วนอีกคู่ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตย์พยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอลิสมาคาโดโซจากเวเนซุเอลาไม่ไหวพ่ายคะแนนไป1-4คะแนนตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้นักชกไทยยังมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกอีกในรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศพบกับมูฮัมหมัดอันกาลากี้จากจอร์แดน พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาคกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาคกกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
4: 1นาทีกับกปท.สัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจละเลยการใส่ใจในการแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานาประการทำให้ต้องประสบเหตุทุกข์ใจเมื่อรถชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรือรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าวผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตอย่างเช่นเรื่องยางต้องหมั่นสำรวจความสึกหรอเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติและเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องรีบแก้ไขก่อนใช้งานค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององงูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนถ้ำมรกตถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลถ้ำมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และสวยงามของธรรมชาติตั้งอยู่บนเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังการว่ายน้ำเข้าไปชมถ้ำมรกตจะเริ่มว่ายน้ำจากปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆสูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้แต่หากระดับน้ำขึ้นสูงก็ต้องจับเชือกแล้วลอยคอในน้ำลอดถ้ำเข้าไประยะทางประมาณ80เมตรเมื่อผ่านพ้นปากถ้ำแล้วภายในจะพบกับหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียดราวกับผงแป้งและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันยามที่แสงอาทิตย์ส่องทำมุมพอเหมาะตกกระทบผืนน้ำก็จะสะท้อนแสงเป็นสีเขียวราวกับมรกตเวิ้งถ้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการเร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport และเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport ล่าสุดเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทักษะ AI ได้ใบรับรองดิจิทัลบรรจุในแอปไทยดีเพื่อต่อยอดการทำงานคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้อย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับ
3: ค่ะท่านปลัดคะจากวันเปิดเวทีแล้วฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport กระทรวงดีมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไรต่อคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
4: ครับก็ตอนนี้เราหลังจากประมวลความคิดเห็นแล้วนะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่านชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เรารับประมวลความคิดเห็นทั้งหมดมาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจากับคู่สัญญาซึ่งเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้แหละครับเริ่มเป็นทางการแล้วเพราะว่าคนที่จะเจรจาเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกคณะกรรมการตรวจรับ
3: ค่ะ
4: นั้นต้องเป็นหลักนะครับซึ่งอยู่ที่ทางตัวสดช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ
3: ค่ะปลัดพอจะยกตัวอย่างของการปรับสัญญาสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่เราจะมีการขอให้ทางคู่สัญญาเราปรับเนี่ยเรื่องหลักๆเลยเนี่ยมีเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
4: ก็เรื่องหลักสำคัญสุดนะครับก็คงเรื่องของการที่จะบอกว่ามีการใช้จริงเท่าไหร่เราจะจ่ายตามจริงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูจากสัญญาที่เราได้ลงนามสัญญาซื้อจ้างไปเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วถึงว่าในการจ่ายเงินเนี่ยให้ผูกพันกับผลการดำเนินงานทุกครั้งเราแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น5งวดซึ่งในนั้นทุกครั้งเราจะต้องผูกกับว่าผลการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดำเนินงานในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ไปผูกกับการที่มีการใช้งานจริงครับ
3: ก็ใช้งานเท่าไหนแล้วก็จ่ายเท่านั้นถูกต้องนะคะ
4: ครับถูกต้องครับ
3: ในราคา27บาทอยู่เท่าเดิมไหมคะ
4: เท่าเดิมครับอันนี้มันล็อกอยู่แล้วว่าราคาก็คือ27บาทต่อคนต่อเดือนครับ
3: เรามีการคาดการไว้หรือยังคะว่าการปรับสัญญากันเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่คะ
4: น่าจะต้องโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะวันเนี้ยเขามีการเชิญทางคู่สัญญามาคุยเป็นทางการนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ 2-3 วัน16 17 18เลยเนี่ยครับทางกรรมการตรวจรับเขาก็เชิญแล้วก็เดี๋ยวทางพวกผมก็ไปร่วมฟังด้วยนะครับ
3: ค่ะให้ท่านปลัดย้ำอีกครั้งได้ไหมคะกับโครงการนี้ค่ะประโยชน์ที่ประชาชนทั้ง5ล้านคนเนี่ยจะได้รับรวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับด้วยค่ะ
4: อย่างที่เรียนเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของทางกระทรวงเองนะครับที่เราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันขออนุญาตเรียนข้อมูลรายละเอียดนิดหนึ่งเพื่อให้คนได้ความรู้จริงเนี่ยเราจึงมีหลักสูตรในการฝึกอบในการอบรมในระบบเนี่ยฮะเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมเนี่ยก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะผูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทหรือใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI ภาษานี้กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ได้ออกโดยกระทรวงดีเอียงเดียวเป็นการออกใบรับรองโดยกระทรวงดีเอียงร่วมกับพันธมิตรเช่น Google Microsoft อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่อย่างน้อยได้เข้าไปเรียนรู้ใช้งานเลยเนี่ยก็จะได้ใบประกาศเดียวว่าอบรมผ่านกี่คอร์สกี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะติดตัวท่านไปอยู่ในไทย ID เลยอยู่ในบัตรประชาชนท่าน สามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรอะไรต่างๆซึ่งอนาคตเนี่ยผมเข้าใจว่าการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนนะครับเพราะอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการครับ
3: ค่ะแล้วคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะเข้าร่วมอบรมด้วยได้ไหมคะ
4: ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราในกรอบ5ล้านคนนะครับแล้วก็สิทธิ์อันนี้มันถูกมันก็เดียวไปพันกับการจ่ายเงินด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดคงต้องขอความกรุณาให้เข้ามาอยู่ใน5ล้านคนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถให้ถ้าอีกหน่อยหลังจากจบโครงการหลักสูตรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเรียนเนี่ยเสียสตังค์แล้วก็ได้ซ้ำนะครับ
3: ค่ะ
4: แต่ว่าพยายามจะหาเป็นหลักสูตรฟรีให้ซึ่งนั้นวันนี้ก็มีหลายกูรูหลายสถาบันที่มีเปิดให้อบรมฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการทั่วไปต้องไปดูตั้งรายละเอียดว่ามีที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะท่านประหลัดคะใน AI ที่คนไทยทั้ง5ล้านคนจะได้ใช้เนี่ยค่ะมีกี่โมเดลคะท่านประหลัด
4: ณตอนนี้นะครับมี31โมเดล14ค่ายใหญ่ภายใต้14ค่ายใหญ่เนี่ยก็จะมี31โมเดลก็เหมือน31โปรแกรมให้เลือกนะตามภาษาโปรแกรมย่อยครับ
3: ค่ะมีจำนวนครั้งในการเจนไหมคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยคนที่ผู้มีสิทธิ์ใน5ล้านคนนี้ใน1คนสมมุติว่าหนูได้สิทธิ์ด้วยจะสามารถเจน AI ได้วันหนึ่งกี่ครั้งเงี้ยค่ะ
4: อันนี้มันขึ้นอยู่กับโมเดลนั้นนะครับมันไม่เท่ากันน
3: ั่
4: นคือเหตุที่เราไม่ได้ใส่ว่าจะมีโทเค็นอะไรนะมีเครดิตเท่าไหร่ต่อคนแต่ว่าเบสเรายกให้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยใช้สามารถใช้โปรได้เลยแต่ตอนนี้อยู่ๆคนที่เพิ่งเขาใช้ครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มหัดใช้เนี่ยแล้วจะไปโปรเลยเนี่ยมันเริ่มต้นที่โปรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะใช้งานให้คุ้มค่าเนี่ยยังไงก็อยากให้ฝึกอบรมตามชั่วโมงที่เราจะมีแจ้งอยู่ในโปรแกรมเลยนะครับซึ่งก็จะติดตัวเขาเองด้วยคนที่อบรมจะได้ประโยชน์ด้วยตัวเองเลยนะครับ
3: ค่ะท่านประหลัดคะแล้วจะมีไหมคะที่ใน5ล้านคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะมีแบบสิทธิ์เด้งแล้วก็ผู้ที่ต่อคิวจะได้เข้ามาแทนอย่างเงี้ยมีไหม
4: อันนี้คือสิ่งที่เราเจรจากันอยู่ครับว่าการถือสิทธิ์เนี่ยแล้วไม่มีการเข้าใช้งานเนี่ยเราจะขออนุญาตน่าจะมีบัญชีแน่นอนเนี่ยคนได้รับความมีคนสนใจเยอะมากซึ่งคาดว่าอาจจะเกิน5ล้านคนเพราะนั้นคนที่เกิน5ล้านเนี่ยเราจะใส่เป็นบัญชีรอไว้ถ้าคนในระบบไม่มีการใช้งานเกินกี่วันเนี่ยเราจะเอาคนที่อยู่ในคิวที่เรียงลำดับไว้เนี่ยเอาขึ้นมาแทนทันทีส่วนคนที่หลุดออกไปก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยก็คุณก็ไปต่อไปคิวสุดท้ายเริ่มต้นใหม
3: ่ครับ
4: ผม
3: ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน5ล้านสิทธิ์ได้มีโอกาสต่อคิวและได้มีโอกาสที่จะได้ใช้งานนะคะ
4: ครับพยายามจะเก็บไปหมดครับผม
3: ค่ะค่ะทีนี้เชื่อมั่นว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลค่ะพร้อมหรือคำสั่งของผู้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าแม้แต่ตัวแทนจาก Microsoft และคู่สัญญาจะยืนยันว่าจะดูข้อมูลเฉพาะในภาพรวมเนี่ยค่ะอันนี้ขอถามท่านปลัดว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะสามารถแอบดูข้อความหรือพร้อมของประชาชนเนี่ยป้อนเข้า AI ได้หรือไม่คะ
4: เราเป็นคนดูแลกฎหมายเรื่องนี้โดยตรงนะครับถ
3: ้
4: าเราจะทำผิดกฎหมายซะเองนี่น่าจะแย่นะครับเพราะว่าสำนักงานครับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลนะครับเพราะนั้นเนี่ยนั่นมั่นใจได้เรื่องนี้ยังไงเนี่ยเราไม่สามารถทำผิดกฎหมายด้วยตัวเองหรอกครับโดยเด็ดขาดครับผม
3: คือประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าทางกระทรวงเราเซฟข้อมูลของประชาชนไว้อย่างดีแน่นอน
4: ใช่เราไม่สนใจว่าท่านคือใครเราก็แค่ประมวลข้อมูลว่าลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไรลักษณะคำถามเป็นยังไงลักษณะคำตอบภาพรวมเป็นยังไงอะไรต่างๆเท่านั้นครับเราไม่เก็บตัวข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคนไทยจะได้ใช้งาน AI ฟรีประมาณช่วงไหนคะท่านประหลัดคะ
4: เราพยายามเร่งที่สุดนะครับคาดว่าอย่างช้าน่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎาคมครับอย่างช้าถ้าอย่างเร็วก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับเพราะท่านรัฐมนตรีและกำชับให้ทำด้วยความรอบคอบแต่ก็ให้เริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดก็เข้าใจนะครับว่ามันมีข้อมูลต่างๆนะครับที่ปรากฏขึ้นในผ่านสื่อมวลชนเยอะแยะนะครับว่าจะทำให้เกิดความสับสนได้อย่างไรก็ตามอยากให้ท านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ให้โอกาสแล้วก็ลองเข้าที่จะมาเรียนรู้ว่า AI มันคืออะไรมันทำงานได้ขนาดไหนนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยทุกคนครับอย่างที่เรียนคือแม้แต่ท่านอบรมเนี่ยท่านก็ได้ใบอบรมได้ตัวท่านเองแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อรู้วิธีใช้ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือจะเป็น SME เนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เพิ่มประสิทธิภาพได้ตัวเองได้เลยนะครับมันจะมีท่านเหมือนมีผู้ช่วยเป็น10คนมาอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างนะครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านปลัดพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040บนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าถึงการช่วยลดภาระค่าครองชีพบนช่องทางออนไลน์และเสริมทักษะดิจิทัลผู้ประกอบการด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์ที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนกว่า26ล้านรายได้ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลทำให้มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมทะลุ1ล้านร้านค้าล่าสุดวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารบนแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้แก่ Grab Food, Lineman, Shopee Food และ Robinhood เพื่อช่วยเข้าถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
8: เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้อย่างน้อย2เท่าตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยรัฐบาลเองจะพยายามที่จะให้มีโครงการการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อัพสกิลรีสกิลได้เพิ่มยอดขายและได้มีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง
7: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน AI นกกระซิบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติและนำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้จากโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จโดยสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้สูงถึง 5-6 เท่าในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและยังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว
9: หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 100-200% เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยเนี่ยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการอัพสกิลรีสกิลก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
7: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการอุดหนุนเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เป็นการยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการบริหารจัดการระบบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลการขายถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มร้านค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของสถาบันการเงินได้นโยบายนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านเม็ดเงินสนับสนุนสู่ระบบเศรษฐกิจให้กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
10: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
11: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
10: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศทิศทางพัฒนาองค์กรเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วติดตามจากรายงานค่ะ
12: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ถือเป็นอีกองค์กรอิสระที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศโดยมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่การเลือกตั้งระดับชาติไปจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประกาศทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาต่อประชาชนถึงแนวทางการทำงานที่จะดำเนินการต่อจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยของไทยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมากกต.ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยพัฒนาการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้กกต.จึงต้องปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้จัดการเลือกตั้งไปสู่องค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะต่อไปกกต.กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลภายใต้หลักการสำคัญคือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน5ด้านสำคัญได้แก่ยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นการพัฒนาระบบกำกับดูแลทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติภายใต้กติกาเดียวกันเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยยุคใหม่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรยกระดับให้บริการประชาชนมีความรวดเร็วทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับตัวเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสมีความใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
13: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งและการทำงานของกต.เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนซึ่งจะเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
12: ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกกต.ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลโดยมุ่งยกระดับการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมไทยจะเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: สิริราชผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ปลุกคนไทยร่วมโครงการเพื่อช่วยตนเองช่วยคนช่วยสังคมและช่วยโลกติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เล่าประเด็น
14: โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตยังคงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทยปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยและเป็นหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดความพิการสูงถึงร้อยละ70ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวและระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างไรก็ตามข่าวดีคือโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ90หากประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประสบกรณิกรไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่ากว่าทศวรรษที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันก่อนเกิดโรค
15: ผมเชื่อว่า11ปีที่ผ่านมาครับโครงการนี้ช่วยชีวิตคนไทยจำนวนมากศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่อยากจะรักษาคนไข้สโตรกครับเพราะมันไม่มีข้อประกันว่าคนไข้จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือไม่เราดีใจที่เรามีคุณหมอมีพยาบาลมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมแต่ดีที่สุดคือไม่อยากให้เป็นครับ
14: สำหรับปีนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเป็นครั้งที่12โดยเตรียมจัดภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ขยายความร่วมมือผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่าการจัดงานปีนี้ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์สำคัญของโครงการไว้อย่างครบถ้วน
16: ในปีนี้ครับยังคงสืบสานเจตนารมณ์สำคัญของโครงการเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาชาญในด้านต่างๆนะครับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมการออกกำลังกายใน3รูปแบบได้แก่เดินวิ่งและปั่นจักรยานโครงการจะจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
14: สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้โดยค่าสมัครเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทซึ่งค่าสมัครนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าถือเป็นการบริจาคเข้าศิริราชมูลนิธิพร้อมกันนี้ผู้สมัครยังคงได้รับเสื้อปิ๊บและเหรียญที่ระลึกซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดทำเหรียญแบบใหม่จากกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่เมื่อจบงานแล้วยังสามารถนำไปปลูกต่อได้สะท้อนแนวคิดการดูแลท ั้งสุขภาพคนสังคมและสิ่งแวดล้อมนารมนอุดมพรรายงาน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวทและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุวิทย์สมนัสครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับจับตาดูสัญญาณเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีสัญญาณบวกเศรษฐกิจโลกนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านนะครับที่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงและจะมีการเซ็นสัญญาที่เรียกว่าสัญญาสันติภาพว่าอย่างนั้นเถอะ19มิถุนายนนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานก็ลงวันนี้ก็ลงใช่ไหมฮะเราจะเห็นไหมว่าลงทีนึงน่าจะ 3-4 บาทเป็นไปได้ไหมเหมือนตอนที่ขึ้นแบบกระชาก 3-4 บาทนะ
2: ไม่เห็นนะไม่เห็นโมเมนต์นี้นะ
1: ยังไม่เห็นโมเมนต์นี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับส่วนราคาปุ๋ยเอายังไงครับ
2: ก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือช่องแคปพอมูสแม้ว่าจะเปิดแล้วแต่ว่าในเรื่องของการเดินเรือก็คือตอนนี้ปุ๋ยล็อตนี้ยังเป็นปุ๋ยล็อตเดิมอยู่หรือเปล่า
1: ครับล็อตแพงแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: เพราะตอนแรกเนี่ยล็อตถูกมาขายอีกราคาหนึ่ง
2: ครับ
1: ตอนนี้ล็อตแพงแล้ว
2: จะมาขายถูกมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้กำไร
1: อันนั้นก็บริหารจัดการกันนะสำหรับโรงงานหรือว่าผู้ผลิตนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีที่จะทำให้เรื่องของราคาสินค้าและบริการหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอาจปรับตัวลดลงบางอย่างมันลดลงและขึ้นเนี่ยตามฤดูกาลอยู่แล้วเช่นไข่ไก
2: ่
1: นะครับเนื้อหมูเนื้อไก่พวกนี้เนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นบางช่วงเวลาก็ปรับตัวลดลงรวมถึงราคาพืชผักต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นมีลงนะครับส่วนราคาที่เป็นอาหารจานด่วนเนี่ยอาหารสำเร็จรูปหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องจับตาดูเพราะว่าช่วงเกิดวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยขึ้นราคาไปแล้ว
2: ขึ้นแล้วยังไม่ลงนะบางร้าน
1: อ
2: ่ะ
1: คือลงยากอะของพวกเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะ
2: ครับ
1: ในชีวิตผมเนี่ยผมเห็นโอเลี้ยงแก้วละ 2-3 บาทมาแล้วนะฮะแล้วก็เจอวิกฤตเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อย
2: ๆในยุคนี้ไม่มีแล้วนะ 2-3 บาท
1: 2-3 บาทนะสมัยผมนะนะก็มันก็เป็นตามยุคตามสมัยนะครับต้องติดตามดูแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณทางบวกของเศรษฐกิจโลกนะครับส่งออกแล้วก็การค้าขายจะดีขึ้น
2: ครับ
1: ถ้าดูตามข้อเท็จจริงนี้นะฮะเอ้าส่วนกระทรวงมหาดไทยนะฮะโอ้โหเมื่อวานย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรเมื่อก่อนคือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อดังเนี่ยสมัยก่อนคือผู้ว่าเซมเบนะครับทำงานหนักมากนะฮะแล้วก็ถูกย้ายมาที่ภูเก็ตก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีประเด็นเรื่องของรองผู้ว่าเนี่ยสามารถที่จะไปย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่ารองผู้ว่าเนี่ยมีนามว่าซีฟู้ดนะฮะ
2: อักษรย่อเหรอเป็นนามแฝงเหรอ
1: เป็นนามแฝงเป็นนามแฝงแล้วก็มีการชี้แจงแล้วในที่ประชุม
2: ครับ
1: ก็คือท่านรองผู้ว่ากุ้งนั่นแหละนะชื่อเล่นชื่อกุ้งก็ขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
2: ครับ
1: ก็เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานซืนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แหมทันทีทันใดการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาว
2: ร
1: มาที่กระทรวงมหาดไทย
2: เป็นรองปลัด
1: เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยตำแหน่งรองปลัดกับผู้ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็น40อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยถ้าจะบอกไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คงไม่ใช่เพื่อความเหมาะสมอันนั้นก็แล้วแต่

0: ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะมองว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับแต่เรื่องของอำนาจหน้าที่แล้วอำนาจหน้าที่นะครับถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยจากข้อเท็จจริงเนี่ยต้องไปดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจอะไรกันบ้างมีลูกน้องกี่คนแล้วถ้าเกิดรองปลัดเนี่ยมีอำนาจอะไ
1: ร
0: และลูกน้องกี่คนเราก็จะได้เห็นว่าการย้ายเข้าไปสู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นการลดอำนาจของผู้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงหรือไม
1: ่ครับ
0: ซึ่งตอบว่าใช
1: ่
0: ซึ่งตอบว่าใช่แต่เหตุผลเนี่ยมันก็มีเหตุผลเหมือนกัน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
0: บริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเพราะภูเก็ตเนี่ยอย่าลืมนะฮะมันมีปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพล
1: ครับ
0: นะฮะผู้มีอิทธิพลแล้วก็หาดอะไรฟรีดอมใช่ไหม
1: ฟรีดอม
0: หาดฟรีดอมแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่มันมีประเด็นอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะฮะพอย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในครั้งนี้นะฮะมันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมจับตามองคือการโยกย้ายเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่ปลัดเนี่ยจะต้องคิดนะฮะว่าย้ายเพราะอะไรการย้ายตรงนี้เป็นเพราะอะไรและฝ่ายค้านฝ่ายค้านต้องออกมาเล่นงานอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการประจำที
1: ่ไม่ได้อยู่ในล็อตนะไม่ได้อยู่ในฤดูกาล
0: ไม่ได้อยู่ในฤดูกาลโยกย้ายประกอบกับมันเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดการโยกย้ายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผู้มีอิทธิพลไหมแล้วก็การโยกย้ายตรงนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยจับมาเป็นประเด็นแน่นอน
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเคลื่อนไหวเหล่านี้กันทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูข่าวแรกครับ
1: ครับ
0: บรรยากาศวันสุดท้ายครับที่สำนักพระราชวังฮะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมใจเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยครับผ่านโครงการในพระราชดำริมากมายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายนะครับทางด้านของประชาชนที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านและเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์กระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆ
1: ครับ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมมหาราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะฮะระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มต้นวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับ
1: ครับ
0: ด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าขสมกครับแจ้งงดให้บริการรถชัตเตอร์บัสที่สนามหลวงชั่วคราวนะครับ
1: ครับ
0: ขสมกขอแจ้งงดให้บริการรถชัตเตอร์บัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงนะครับในวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตลอดทั้งวันย้ำอีกที17ถึง19มิถุนายนนี้ครับเนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับขสมกขออภัยในความไม่สะดวกในณโอกาสนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ BMTA Contact Line Center นะฮะหมายเลขโทรศัพท์1348 1348อันนี้สายด่วนของขสมกนะครับส่วน LINE @นะฮะ @bmta นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการให้บริการของรถขสมกนะครับที่เป็น Shuttle Bus เส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงครับเบื้องต้นงดวันที่17ถึง19มิถุนายนก่อนนะครับตลอดทั้งวันเพราะสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งพิธีนะครับนั่นก็คือการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรนะครับในช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรไปส่วนช่วงเย็นนะครับจะเป็นในเรื่องของพิธีสัตมวานในวาระครบรอบ7วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งวันนี้ในช่วงเวลา 16:55 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับครับส่วนข่าวต่อไปนะครับไปในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
0: ซ
1: ึ่งท่านนายกก็มีการเดินทางนะครับไปในส่วนของประเทศรัสเซียนะครับมีการเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากที่ประชุมครม.เรียบร้อยนะครับก็มีการเดินทางจากในส่วนของท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับมีการเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะนะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งการที่ท่านนายกไปในวันนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำมีการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและก็พบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆด้วยรวมถึงประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะครับตลอดจนในส่วนของผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนภาคเอกชนของรัสเซียนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยเพื่อผลักดันความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตครับโดยย้ำว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได
0: ้
1: นะครับแล้วก็เป็นการเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยรวมถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆแล้วก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยในระยะยาวด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนและรัสเซียโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะครับที่ประเทศไทยจะใช้ขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศรวมถึงในส่วนของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับทางในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของอาเซียนทุกประเทศเนี่ยก็ร่วมมือกันในการทำครั้งนี้นะครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับและก็รัสเซียสมัยพิเศษครับ
0: ครับ17ถึง18นายกอยู่ที่รัสเซีย
1: ครับ
0: นะครับประเด็นคือถ้าสังเกตจากข่าวนี้นะครับนายกเวลาไปประชุมที่รัสเซียเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นที่กรุงมอสโกมอสโกคือเมืองหลวงของรัสเซีย
1: ครับ
0: ตอนนี้รัสเซียเนี่ยขยายเขาเรียกว่ากระจายอำนาจเนี่ยไปสู่ส่วนภูมิภาคเหมือนประเทศไทยนะฮะ
1: ครับ
0: ไปที่เมืองคาซานสังเกตไหมฮะปกติจะประชุมที่กรุงมอสโก
1: ครับ
0: นะฮะเมืองหลวงของรัสเซียแสดงว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะกระจายหรือว่ามีศูนย์ประชุมเนี่ยออกนอกเมืองหลวงของเขา
1: ครับ
0: คือเมืองคาซานอันนี้สังเกตนี่คือการบริหารงานของรัสเซีย
1: ครับ
0: นะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นมุมมองและแนวทางแบบนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ถามว่าไปรัสเซียบ่อยไหมก็ไม่ได้ไปรัสเซียบ่อยแล้วก็ประเด็นตอนนี้มีเรื่องสหรัฐกับอิหร่านนะฮะสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นจะเรียกคู่ขัดแย้งก็ไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่เชิงอ่ะ
1: ก็มีประเด็นกันอยู่
0: ถูกต้องนะฮะซึ่งการไปประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศไทยที่มีความยืดหยุ่นนะฮะยืดหยุ่นโอนอ่อนแล้วก็ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับทำให้เห็นว่าเราก็อยู่กับจีนก็ได้เราอยู่รัสเซียก็ได้เราจะอยู่กับสหรัฐอเมริกาเราก็สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาอะไรต่างๆกันได
1: ้
0: สิ่งที่ต้องสังเกตนะครับข้อตกลงต่างๆเนี่ยที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการพูดออกมาเนี่ยคือจะต้องมีผลเป็นรูปธรรมนะฮะเพราะไปเยือนต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นอีเวนต์หนึ่งเนี่ยที่เห็นเป็นประจำก็คือการเจรจาธุรกิจนะครับแต่ผลแห่งการสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการแถลงกันต่อไปนะครับคือการเชื้อเชิญนักลงทุนเนี่ยมันสามารถทำได้และหน้าที่ของนายกก็ควรที่จะต้องทำพร้อมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะเห็นว่าการที่นายกเนี่ยเดินทางเยือนเนี่ยในต่างประเทศในช่วงหลังๆนี
1: ้
0: มักจะพบที ีมงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจไปด้วยนะครับคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านเลยนะครับ
1: ก็คือต้องพกไปด้วยตลอด
0: ต้องพกไปด้วยตลอดนะฮะและบางทีเนี่ยเวลาให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งประธานคนนั้นก็คือคุณ
1: ก็จะมอบคุณเอกนิติ
0: ใช่คุณเอกนิติเนี่ยเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลข2คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะก็คือยาสามัญประจำบ้านอีกตัวหนึ่ง
1: รองนายกแล้วก็
0: ถ้าเปรียบเทียบก็คือคนหนึ่งก็เหมือนพารา
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งก็เหมือน
1: อยากแก้ไออ
0: ยากแก้ไ
1: อ
0: นะฮะก็จะต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ภาคเอกชนจะไปพบปะกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องติดตามดูว่าการเปิดตลาดใหม่สร้างผู้ประกอบการไทยดึงดูดนักลงทุนเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าตลาดรัสเซียเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงคือมันเป็นตลาดที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับเดี๋ยวจะต้องติดตามดูว่า
1: จะ
0: การไปของนายกครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการเชื้อเชิญนักลงทุนให้มาลงทุนสู่ประเทศไทยและเปิดตลาดใหม่เนี่ยในการส่งออกของประเทศไทยเน
1: ี่
0: ยมันจะมีผลเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนคนก็ถามต่อไปมันจะเกิดผลเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้เป็นผลระยะยาวมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันถ้าเกิดขึ้นในเร็ววันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่การไปเชื้อเชิญนักลงทุนเนี่ยเวลาคุณถูกคนมาเฮ้ยช่วยลงทุนที่นี่หน่อยนะคุณก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
1: ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจัดเลย
0: แล้ว
1: มีภาคหลายส่วน
0: เงินเยอะนะ
1: ครับ
0: มาลงทุนเนี่ยแล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบด้วยลงทุนในประเทศไทยโอเค BOI เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกในการลงทุนมีแพ็กเกจอะไรให้เนี่ยเขาก็ต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านว่าค่าแรงเป็นยังไงแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงลงทุนในพื้นที่ไหนและกี่ปีคืนทุนเนี่ย
1: อัน
0: นี้มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะคนบอกว่าโอ้โหออกไปแล้วให้ข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆไม่เห็นจะมีโรงงานอะไรมาตั้งเลยคือตรงนี้มันเป็นการตัดสินใจของทางต่างประเทศที่เขาจะมาลงทุนซึ่งต้องใช้ข้อมูลและก็ระยะเวลาพอสมควรแต่ดีกว่าที่เราจะไม่ไปคุยแล้วก็ไม่เชื้อเชิญแล้วก็ไม่ไปเปิดตลาดใหม่อะไรเลยไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้จักประเทศไทยนี่คือสิ่งที่นายกเนี่ยได้เดินทางไปใน2วันนี้สิ่งแรกที่จะเป็นรูปธรรมก็คือแสดงให้เห็นว่าไทยเนี่ยมีจุดยืนที่ยืดหยุ่นไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด2คือเรื่องของโอกาสการลงทุนและการค้านะครับอ่ะต้องติดตามดูครับไปดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับเขาบอกคึกคักครับคึกคักมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามียอดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะอาหารตามส่งตามสั่งเนี่ยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: 2วันเนี่ยนะครับ127ล้านบาทแล้วนะครับ
1: โอ้โหครับ
0: เออคนไทยนี่ก็ทานอาหารเยอะเหมือนกันนะฮะ
1: สั่งเยอะเหมือนกันนะ
0: คือสั่งของแพงกันไง
1: คือ
0: ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะมันก็จะบวกราคาเข้าไปด้วย
1: บวกค่าเข้าร่วมแพลตฟอร์ม
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยของกินมันแพงไงถ้าจ่ายเต็มเนี่ยนะก็แบบรู้สึกเสียดายตังค
1: ์
0: แต่พอ60 40เนี่ยตัดสินใจมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื
1: ้
0: อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้กิน
1: อย่างผมเนี่ยถ้าสมมติสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าขับรถไปซื้อจะง่ายกว่าจะถูกกว่าแต่พอสมมติว่ามีไทยช่วยไทยพาสมาเนี่ยคือก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ต้องจำเป็นว่าเอาเป็นค่าน้ำมันเราที่เราจะไปซื้อ
0: แสดงว่าคุณนี่เป็นคนขยันนะ
1: นิดนึง
0: คนขี้เกียจ
1: บางครั้งครับ
0: นะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์ก็ใช้วิธีการตอนนี้สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับอาหารบางอย่างเนี่ยแพงๆเนี่ยอย่างเช่นชานมอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ร้อยกว่าบาทเนี่ยไอเราก็คิดอย่าเลยงั้นเอาชาเย็นแก้วละ10บาทดีกว่า
1: สิบบาทมีหรอคุณทรงพลเดี๋ยวน
0: ี้มี
1: เนาะ
0: มีชาวบ้านผมมันมี
1: ครับ
0: ชาเย็นแก้วเล็กๆเนี่ยมีอยู
1: ่ครับ
0: นั่นแหละซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าอ้อตอนนี้มันมี 60-40 ส่วนหนึ่งทำให้คนสามารถที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยอาหารที่มันมีราคาสูงมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ประกอบกับความสะดวกในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสนใจนะครับสั่งซื้อเนี่ย2วันไปแล้วนะฮะแค่ Delivery 127ล้านบาทนะครับเงินสะพัด 3.2 หมื่นล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่มารายงานกันคือความคึกคักของธุรกิจเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ครับ
1: ครับส่วนสำหรับไรเดอร์นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากในส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับรายได้แล้วไรเดอร์ก็ถือว่างานชุกเหมือนกันผลพลอยได้จากไทยช่วยไทย plus นะครับเพราะว่าอย่างที่ไปลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูว่าพื้นที่นี้ ี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับสถานการณ์การสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับทางไรเดอร์เนี่ยก็บอกว่าการส่งอาหารเนี่ยประกอบอาชีพมานานแล้วนะครับ5ปีแล้วนะครับก็มีการเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่ดีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มงานให้กับกลุ่มไรเดอร์แล้วก็ร้านอาหารด้วยอย่างแรกเนี่ยคือกลุ่มไรเดอร์เนี่ยพอได้มีการส่งอาหารมากขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับจากการแบ่งสรรปันส่วนจากทางแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมองว่าผลดีของโครงการเนี่ยจะเห็นได้ชัดในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนในไรเดอร์บอกมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอต้นเดือนปุ๊บเนี่ยก็ยังมีเงินเติมเข้ามาสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับกลางเดือนก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะหมดไปหลายคนแล้ว
0: ผมว่าเดือนหน้าเนี่ยคึกคักเต็มๆเพราะว่าเงินกลับมาแล้วไง
1: ครับ
0: 1ต้นเดือน2เริ่มไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่ก็จะได้เติมมาอีก 1,000
1: ครับ
0: นะฮะความคึกคักทางเศรษฐกิจน่าจะมากยิ่งขึ้นอันนี้แหมมันมากลางเดือนแล้วไง
1: มาตอน15พอดีนะนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับต้องรอดูเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงกับสถานการณ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าอย่างที่ทางไรเดอร์ท่านนี้เนี่ยไปคุยกับเพื่อนๆไรเดอร์เนี่ยก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้ไม่เป็นเรียกว่ามันก็จะแบบว่าอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วคือถ้าสมมติไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะชอบที่จะไปสแกนตรงหน้าร้านเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จริงๆแล้วการใช้งานไม่ได้ยากนะครับลองเข้าไปใช้ดูตรงนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพและก็เยียวยาประชาชนในช่วงวิกฤตแพงน้ำมันแพงที่ผ่านมาด้วยนะครับ
0: นะฮะตอนนี้น้ำมัน
1: ลดลงอยู่ใช่ไหมลดลงมาแล้วเมื่อเช้าผมเติมก็ลิตรละ40บาท
0: อันนี้อะไรชนิดไหนเนี่ย
1: ลิตร91
0: อ๋อ91
1: 40บาท3สตางค
0: ์อ๋อ40บาท3สตางค์
1: ครับ
0: แต่มันก็ลดลงมาเยอะแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ลดลงมาเยอะแล้วล่ะหลังจากที่มันขึ้นไปเยอะ
1: ก็คือมันก็ไม่ได้มีการอุดหนุนจากภาครัฐหมายถึงว่าในกองทุนน้ำมัน
0: กองทุนน้ำมันไม่ได้อุ้มไม่ได้อุ้มแล้วนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอ้าวไปดูเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษกันบ้างนะครับวันพรุ่งนี้18มิถุนายนสงสัยไหมครับประชุมอะไรเพราะว่าประชุมครม.เพิ่งประชุมไปเมื่อวาน
1: ครับ
0: ประชุมไปเมื่อวานแล้วก็มีคำสั่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยย้ายผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็อะไรเบ็ดเสร็จเสร็จสับเอ๊ะจะประชุมอะไรอีก
1: ครับ
0: ประชุมเรื่องของร่างพรบ.งบปี70ไงฮะ
1: ครับ
0: ก่อนเข้าสภาเพราะว่าท่านนายกก็กลับมาพอดีนะฮะนายกกลับมาปึ้งปุ๊บเนี่ยก็คงเข้าประชุมเลย
1: ครับ
0: นะครับโอ้ไม่มีเจ็ตแลกเลยนายกทำไมแข็งแรงจังไง
1: น่าจะอยู่แบบเวลาไม่ได้ห่างกันมาก
0: รัสเซียเนี่ยนะยุโรปพอสมควรนะรัสเซียพอสมควรนะ
1: 18
0: ไม่ใช่เอเชียนะนี่ยุโรป
1: ครับ
0: นะก็รายงานข่าวจากทำเนียบเนี่ย18มิถุนายนนะรัฐบาลนะครับก็มีกำหนดให้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษ
1: ครับ
0: โดยมีนายกไม่มา
1: ครับ
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
1: มีแทน
0: ผมก็นึกว่านายก
1: แข
0: ็งแกร่ง
1: คุณพิพัฒน์อยู่แต่ว่าคุณเอกนิติไปด้วย
0: เอกนิติไปด้วย
1: ครับ
0: นะฮะนายกติดภารกิจที่รัสเซีย
1: ครับ
0: นะฮะวาระพิเศษเนี่ยก็คือพิจารณานะครับร่างพรบ.งบปี70เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ที่ผ่านความเห็นชอบครม.ไปแล้วนะฮะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะฮะตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณปี70ทั้งนี้สำนักงบประมาณเนี่ยก็จะได้นำร่างพรบ.งบปี70เนี่ยไปรับฟังความคิดเห็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะภายหลังจากครม.นัดพิเศษตรวจร่างพรบ.นี้แล้วนะฮะสำนักงบเนี่ยก็จะจัดพิมพ์ร่างพรบ.งบประมาณนะฮะในห้วงวันที่17ถึง22มิถุนายนก่อนที่ครม.จะเห็นชอบพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในวันที่23มิถุนายนและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนต่อไปซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ1ในช่วงวันที่1กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการพิจารณาในวาระ2และ3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้การใช้งบปี70เป็นไปตามกำหนดก็คือ1ตุลาคมนั่นเองนะฮะเราก็คงจะได้เห็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการอภิปรายงบกันอีกแล้วนะฮะช่วงเดือนงบช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะติดตามดูฮะเรื่องของการใช้งบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประจำละครับก็จะมีวาทกรรมนะฮะจากฝ่ายค้านอะไรต่างๆว่างบนั้นงบนี้เนี่ยมันยังไงและเอาไปใช้ยังไงนะฮะและงบแรกที่ผมมองแล้วนะฮะที่จะถูกเล่นงานก่อนเลยนะฮะไทย AI Passport นะ
1: อันนี้คือก็เป็น
0: เงินไม่เยอะนะผมบอกเลยนะ1,600 ล้านนี่ไม่เยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่เยอะ ไม่เยอะแต่ว่า
1: จะเป็นในเรื่องของ TOR เนาะ
0: มันเป็นเรื่องการเมืองอะผมบอกเลย
1: ครับ
0: ถ้ารัฐมนตรีดีไม่ใช่คุณชัยชนกชิดชอบอะ
1: ก็อาจจะจบไปแล้ว
0: มันอาจจะจบไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็คือมันเป็นประเด็นทางการเมืองแหละแต่ถามว่าเรื่องของการที่จะต้องชี้แจงโดยรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องยังไงนะต้องติดตามดูในศึกเนี้ยศึกซักฟอกเนี้ยว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็คือถ้าเอาอาวุโสทางการเมืองนะฮะ
1: ครับ
0: ถือว่า
1: สามสิบนิดนิดเองนะ
0: คืออย่างน้อยอ่ะ
1: ครับ
0: คืออย่างน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แต่ต้องดูเวทีนี้เนี่ยว่าโอ้คุณชัยชนกเนี่ยเวลาเจอคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยการที่จะงัดพลังเนี่ยออกมาสู้เนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรเพราะในสภาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเนี่ยการอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับ ทำให้คนเนี่ยสนใจเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ข้อมูลตัวเลขอย่างเดียวนะฮะมันจะต้องมีการมีวาทศิลป์ในการพูดดราม่าหน่อย
1: ๆ
0: นะฮะมีวาทกรรมอะไรออกมาต่างๆเนี่ย
1: มีอะไรนะสมัยนี้เขาเรียกอ่ะ
0: เขาเรียกว่าอะไร
1: มีม
0: มีม
1: คือคนจะได้จำได้ว่าเนี่ยมาจากเรื่องนี
0: ้อ๋อก็คือเหมือนคำพูดใดคำพูดหนึ่งที่ถูกพูดถึงอีกอ๋อมันมาจากอันนี้อะไรแบบนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คร
0: ับก็ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดกันอีกใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดตามอย่างครั้งก่อนแล้วก็ไปติดตามกันในเรื่องนี้นะคร
0: ับน่าสนใจน่าสนใจ
1: ศึกซักฟอกเดือนหน้าเหรอครับ
0: 1กรกฎาคมนะฮะประมาณช่วงกรกฎาคม
1: ครับ
0: ประมาณช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเข้าสู่สภาในช่วงวันที่1กรกฎาคมต้องติดตามดู
1: ครับ
0: เพราะฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้นี่ขนาดยังไม่เข้าสภานะฮะยังไม่เข้าอะไรนะฮะโอ้มาเพียบเลย
1: Thailand AI Passport นี่แหละ
0: Thailand AI Passport เนี่ยมาที่1
1: ครับ
0: แล้วก็นั่นแหละรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คุณแนนบุญธิดาใช่ไหมฮะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณปี70แต่ผมเชื่อว่านะจุดหมายปลายทางเนี่ยของการอภิปรายงบเนี่ยมันก็คือการวัดพลังนะครับของฝ่ายการเมืองแหละว่ามีเสียงสนับสนุนสักเท่าไหร
1: ่
0: มีงูเห่าไหมนะฮะแล้วก็มันจะสามารถดิสเครดิตรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าสิ่งที่อภิปรายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เนี่ยคนไม่สนใจ
1: คนก็จะมองผ่านไป
0: ใช่ก็อ้าวเรื่องนี้มันก็รู้อยู่แล้วนี
1: ่
0: คนอภิปรายในสภาทำไ
1: ม
0: นะเหมือนไทย AI Passport มันก็รู้กันอยู่แล้วเห็นไหมที่เขาโจมตีกันอยู่ทุกวันเนี่ย
1: มีแถลงข่าวมีเวทีสัมมนา
0: ทั้งการเมืองทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าแล้วเอาข้อที่จริงมาคุยกันจริงๆเนี่ยเฮ้ยถ้าผมคิดว่ามันตั้งเวทีนี้มันน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ว่ามันยังไงผมว่าวันเดียวจบ
1: ครับ
0: เอาวันเดียวจบอะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องการเมืองอะ
1: ครับ
0: เอาตัวเลขนี้มาจากไหนเลือกมายังไง
1: ครับ
0: แล้วก็คือคุยกันตรงไปตรงมาเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าวันเดียวจบ
1: ครับเคลียร์ทุกอย่างให้จบในวันเดียวได้
0: เคลียร์ทุกอย่างให้จบได้นะฮะเอาติดตามดูเรื่องเนี้ยถูกขยายผลในการประชุมงบปี70อยู่แล้วนะครับติดตามดูฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อสำหรับในครม.ที่มีการเรียกว่าโยกย้าย
0: ครับ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อ
0: ทำไมเขาโยกย้ายตอนแรกผมคิดว่ารองผู้ว่าเนี่ยจะถูกโยกย้าย
1: สองทั้งหมดด้วยรองผู้ว่าก็โดน
0: ไปหมดเลย
1: ไปหมดเลย
0: ทั้งยวงเหมือนทะเลาะกันแล้วครูตีทั้งห้องป่ะ
1: อ
0: ารมณ์นั้นไหม
1: รอฟังว่า
0: เป็นยังไงรอฟัง
1: ครับเดี๋ยวไปช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา33นาทีฮะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องร้อนๆในกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะของมหาดไทยเนี่ยมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย
2: บ
1: อกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนนะฮะที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายผู้ว่าภูเก็ตได
2: ้
1: เฮ้ยอันนี้เสียงหรือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเนี
2: ่
1: ยมาถึงหูท่านนายกในที่ประชุมท่านนายกก็พูดเรื่องนี
2: ้
1: ที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะคือมันมีประเด็นหลายเรื่องคุณณัฐพงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับ2เดือนก่อนเนี่ยท่านนายกเนี่ยไปที่จังหวัดภูเก็ตไปทำไมไปดูเรื่องของผู้มีอิทธิพลไปดูเรื่องของหาดฟรีดอมที่มันฟรีดอมจริงหรือเปล่า
2: ฟรีดอมนี้แปลว่าอิสระ
1: อิสระสันติภาพ
2: ใช่
1: มันสันติภาพจริงหรือเปล่าเก็บสวยหาดป่าตองมีจริงไหมผู้มีอิทธิพลมีจริงหรือเปล่าคือปัญหาผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วถ้าเกิดปัญหาภายในของข้าราชการประจำเนี่ยมันยังขัดแย้งกันอีกมันยิ่งมีปัญหาเข้าไปอีกนะฮะปัญหาซ้อนปัญหาท่านนายกก็เลยเฮ้ยประชุม
2: ครับ
1: ประชุมมอบนโยบายให้กับส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยบอกว่า49งัดกับ40
2: ครับ49นี่ก็คือรองผู้ว่าง
1: ัดกับ40
2: 40ก็คือผู้ว่าราชการจังหว
1: ั
2: ด
1: ถ้าคุณเป็น9ผมเป็น10คุณกล้างัดกับผมอ่ะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: เออผมใหญ่กว่าคุณนะ
2: แต่ว่ารองผู้ว่าเนี่ยคืออยู่มาก่อนถูกต้องมั้ยครับ
1: เออนั่นสินั่นแหละก็คือมันเป็นประเด็นมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ารองผู้ว่างัดกับผู้ว่า
2: ครับ
1: นะฮะเออนะฮะตรงนี้เองนะครับก็คือรองซีฟู้ดนะพูดไปย้ายผู้ว่าเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตได้เออท่านนายกถามเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรพูดในที่ประชุมนะฮะ
2: ครับ
1: ใครจะไปใหญ่กว่ามท.1ก็คือนายกนี
2: ่
1: เออจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นะฮะในช่วงค่ำวันที่15มิถุนายนนะฮะก็ผู้รองผู้ว่ากุ้งนะฮะของภูเก็ตนะฮะถูกย้าย2คน
2: ครับ
1: นะฮะคำสั่งย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณอดุลชูทองนะฮะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสงขลา
2: ครับ
1: ขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชู
2: ครับ
1: อดีตรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ครับ
1: นะฮะก็ไม่มีการให้สัมภาษณ
2: ์
1: สำหรับ2ท่าน
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบตามที่ปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะ
2: ครับ
1: แต่งตั้งให้คุณนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตนะฮะไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: ครับ
1: และแต่งตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตสลับกัน
2: ครับ
1: นะฮะ40ก็สลับกับ40นะฮะถ้าดูในพื้นในระดับ4เดียวก็ถือว่าเป็นโยกย้ายในระดับเดียวกัน
2: ครับ
1: แต่พอโยกย้ายเนี่ยเข้ากรมเข้ากรองเป็นรองปลัดเนี่ยมันก็ทำให้อำนาจหน้าที่เนี่ย
2: ครับ
1: คือถ้าเอาตามอำนาจหน้าที่นะคือถ้าเอาระดับ C เนี่ยมันเท่ากัน
2: ครับ
1: เออถ้าจะพูดว่าเฮ้ยผมไม่ได้ลดตำแหน่งคุณถูกเออแต่อำนาจหน้าที่อ่ะ
2: ครับ
1: อำนาจหน้าที่อ่ะ
2: การบริหารมัน
1: การบริหารคือผู้ว่าเน
2: ี่ย
1: ผู้ว่าเนี่ยลูกน้องเยอะกว่า
2: ครับ
1: อำนาจหน้าที่เยอะกว่า
2: ครับ
1: ส่วนรองปลัดเนี่ยลูกน้องเป็นยังไง
2: ก็อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าก็จะมองในภาพรวมมากกว
1: ่
2: า
1: ใช่ๆอันนี้มันก็ทำให้จับตามองว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะอ้าวไปถามนายกนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายมาเนี่ยดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือว่าผู้ที่ย้ายผู้ว่ามาเป็นรองปลัดเนี่ยมันดีขึ้นนะจ๊ะมันดีขึ้น
2: มาอยู่ในส่วนกลางด้วย
1: เออพอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะอาวุโสในเรื่องโปรไฟล
2: ์
1: บางทีก็ต้องปรับคนเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนนท์แฉนี
2: ่
1: มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เออเห็นไหมคือท่านมองว่าถ้ามันมีปัญหาภายนอกเรื่องของผู้มีอิทธิพลแล้วภายในเรายังมาขัดแย้งกันอีกมันทำงานกันไม่ได
2: ้ครับ
1: เออมันต้องมีการบริหารจัดการนะครับเราต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานก่อนเราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นนี
2: ้
1: เช่นการบุกยึดที่ดิน ชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆแอบอ้างอะไรกันนั้นอ่ะมันต้องไม่มีนะครับส่วนด้านคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน
2: ์
1: ว่ายังไงฮะ
2: คุณอันสิทธิ์นะครับก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงในเรื่องของมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบโยกย้ายให้ทางคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการแต่งตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะครับอดีตก็คือเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนจากกระแสข่าวที่เกิดเนี่ยคือมาจากในเรื่องของทุนเทานะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับผลประโยชน์ก็มีการโยกย้ายเพื่อสถานการณ์นั้นเนี่ยจะได้คลี่คลายลงนะครับโดยที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยเท่านั้นเองอันนี้คือทางที่ท่านปลัดอันสิทธิ์เนี่ยพูดออกมานะครับแล้วก็แถลงออกมาเมื่อวานนี้นะครับในกรณีการย้ายผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการย้ายของทางอธิบดีกรมการปกครองมีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ตรงนี้นะครับคุณอันสิทธิ์บอกว่าไม่ได้ตอบคำถามตรงนี้ไป
1: ค
2: ือปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็จากการประชุมเมื่อวานเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยต้องการที่จะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในเท้า เราก็ลำบากที่จะเดินบางทีถอดออกมาแล้วสวมใหม่เนี่ยก็จะเรียกว่าให้คนที่ไปใหม่เนี่ยซึ่งไม่รู้ปัญหาหรือว่าก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อไปแก้ปัญหาแต่คนที่อยู่เก่าบางทีเนี่ยรู้แต่ปัญหาแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่คลี่คลายสักทีเปรียบเทียบกันว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยอาจจะเห็นผลดีกว่าหรือไม
1: ่มันมี2ทางเลือกอ่ะคือเคาะทรายออกจากรองเท้า
2: ครับ
1: อีกคนนึงบอกเปลี่ยนรองเท้า
2: ก็เปรียบเทียบกันไป
1: ถ้าเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้ต้องเคาะทรายออก
2: ครับ อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็สงสัยนักข่าวก็ถามนะครับกรณีการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จเกิดจากปัญหาส่วนตัวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่หรือไม
1: ่
2: เรื่องนี้นะครับปลัดอันสิทธิ์บอกว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าย้ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถเดินต่อไปได้คือพอมันมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งของ บุคคลในภายในเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าสมมติคนภายในยังไม่แข็งแรงเลยนะครับจะไปเรียกว่าต่อสู้กับในส่วนของภายนอกอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าประเด็นหลักในการย้ายเนี่ยเป็นในเรื่องนี้มากกว่านะ
1: ครับ
2: การทำงานให้ภูเก็ตเนี่ยเดินต่อไปได้โดยเร็วที่สุดปัญหาจะได้คลี่คลายเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณนิรัตพงศิทธิถาวรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นผู้อาวุโสและก็มีการรู้ปัญหาแต่ว่าการที่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งขณะที่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็อย่างที่บอกครับทำงานไม่เข้ากับทีมจึงต้องเปลี่ยนยกทีมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยลุล่วงไปได้ทั้งนี้นะครับกรณีคณะกรรมการที่มีการตั้งที่ว่าผู้ว่าภูเก็ตคนก่อนเนี่ยตั้งสอบสวนเรื่องดังกล่าวไว้ก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็มีการรายงานมาที่กระทรวงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่มีคำสั่งย้ายเพราะว่ากังวลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสั่งตั้งกรรมการสอบตัวเองด้วยหรือไม
1: ่
2: หมายถึงว่าสอบปลัดเองเนี่ยนะครับคุณอันสิทธิ์ตอบว่าตนเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะครับย้ำว่าในการมองเรื่องนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อราชการเป็นสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ถามตนนะครับในเรื่องราวทั้งหมดว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นมายังไงนะครับตนก็ไม่ได้กลัวอะไรตนก็ได้แนะนำว่าสิ่งที่ที่สุดเนี่ยคือการคลี่คลายปัญหาก็คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยได้สะสางนะครับจะได้มีคนมาบริหารใหม่ปัญหาที่อาจจะได้รับรู้ใหม่เปลี่ยนคนใหม่ไปเนี่ยก็อาจจะได้แก้ไขได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ได้นำเสนอไปนะครับส่วนระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับก็ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่เนี่ยก็จะเข้าไปดูแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนใหม่เนี่ยก็มีประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่ากันนะครับและก็ได้ถูกเลือกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วกรณีท่านรองผู้ว่าซีฟู้ดอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับบอกว่าจะมีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้มีการชี้แจงมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วหรือยังอันนี้นักข่าวสอบถามทางปลัดอันสิทธิ์บอกว่าก็ต้องรอเขาเพราะว่าทางท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็เป็นคนพูดเองแต่ว่าอย่างไรอย่างไรนะครับแม้ว่าจะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ต้องมีการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ต้องรอดูว่าการรายงานมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องดูทิศทางว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงจากรายงานที่ท่านรองผู้ว่านี่แหละได้เสนอมา
1: ครับ
2: ครับ
1: คือปัญหาเนี่ยคือท่านปลัดเนี่ยอันสิทธิ์เนี่ยมีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าอันนี้ท่านจากปากปลัดท่านปลัดนะ
2: ครับ
1: มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมและเอาทีมใหม่เข้าไป
2: ครับ
1: นะฮะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองฟังต่อนะครับ
2: ครับ
1: เราเห็นโพสต์ทุกวันว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนนั้นทะเลาะกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี
2: ้
1: เฮ้ยมาจากโซเชียล
2: โซเชียล Facebook เหรอเห็นโพสต์
1: โพสต์ทุกวันว่ารองผู้ว่าคนนั้นทะเลาะกับรองผู้ว่าคนนี
2: ้ครับ
1: คนนั้นมีปัญหากับคนนี้นะฮะคือไม่แน่ใจว่าใครโพสต์กับใคร
2: ครับ
1: หรือเป็นคนนอกเนี่ยโพสต์บอกว่ามันนี่มันคือปัญหา
2: แล้วเกี่ยวโยงกัน
1: ใช่แล้วมันก็มันปัญหามันคือภาพลักษณ์กระทรวงมหาดไทยไง
2: ครับ
1: ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้ทะเลาะกันไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหามันเกิดและปัญหามันไม่ยอมคลี่คลายสักทีนี่แหละมันคือวิธีการแก้ไขปัญหา
2: ครับ
1: ก็คือว่าเฮ้ยทำงานแล้วมันไม่เป็นทีมันทิ่มแทงกันมันวัดพลังกันแบบนี้เนี่ย
2: ครับ
1: เฮ้ยมันทำงานต่อไปไม่ได
2: ้
1: มันก็จะต้องมีการปรับบางอย่างในองค์กรอ่ะ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้งานตรงนี้มันสำเร็จลุล่วงไปเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมีเรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพล
2: ครับ
1: รัฐบาลก็มีแนวทางในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยปัญหาตรงนี้ต้องคลี่คลายถ้าปัญหาภายในเนี่ยมันมีปัญหาอยู
2: ่
1: จะไปแก้ปัญหาภายนอกได้ยังไง
2: ก็ยากนะ
1: แต่ก็ดีนะคือนายกรู้ว่ามันมีปัญหา
2: ครับ
1: ไม่ต้องรอให้เขา
2: ให้มันเกิดปัญหาที่เรื้อรังไปมากกว่านี
1: ้นะแต่ผมโพสต์กันเลยหรอ
2: ครับ
1: รองผู้ว่าคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เลยหรอ
2: บางทีทีมด้วยนะ
1: ทีม
2: ที่อยู่ร่วมกับตัวท่านรองผู้ว่าเองก็อาจจะมีการเกี่ยวโยงส่วนนี
1: ้คือชีวิตข้าราชการนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาคุณถูกย้ายไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่มันก็ส่วนหนึ่งนะอันนี้ความเห็นผมนะ
2: ครับ
1: คุณสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังที่สุดเนี่ยคือเจ้าที่เดิ
2: ม
1: อย่าคิดว่าเขาตำแหน่งน้อยกว่าเราแล้วเขาจะอะไรนะ
2: แต่เขาทำงานเขามีประสบการณ์เขาอยู่ในพื้นที่มาก่อน
1: ใช่อย่าได้ปรามาสเชียว
2: ครับ
1: นะฮะคนคือคนในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถให้คุณให้โทษคุณได้นะ
2: ครับ
1: แม้เขาจะตำแหน่งน้อยกว่าคุณนะอันนี้คือระบบราชการบางที่นะ
2: ผู้
1: ว่าขออนุญาตเล่าให้ฟังนะฮะก็คือการทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือการต้องเข้าอกเข้าใจกัน
2: ครับ
1: แล้วก็ทำงานเป็นทีมถูกแล้วนะไปถามนี่ก็เลยคนถูกย้ายเน
2: ี่
1: ยผู้ว่าราชการ
2: อดีต
1: แล้วกันเน
2: า
1: ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะอดีตก็คือคุณนิรัตน์พงศิริถาวรปัจจุบันคือรองปลัดแล้วอะยายไปถามท่านมีปัญหากับใครหรือเปล่าผู้ว่านิรัตน์ท่านผู้ว่าเซมเบ้ใช้คำนี้แล้วกัน
2: ครับ
1: คุณนิรัตน์นะฮะก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับผมเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปดูในเพจข่าวต่างๆดีๆความขัดแย้งมันมีมาก่อนที่ผมจะไปอยู่ภูเก็ตความขัดแย้งมันมีมาก่อนที่ผมจะไปอยู่ภูเก็ต
2: ครับ
1: ผมไปแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาถูกปรับย้ายผมเคารพการตัดสินใจของปลัดนะฮะและนายกผมมารายงานสถานการณ์ให้นายกได้รับทราบเพราะหลายๆอย่างมีความคืบหน้าเมื่อเป็นความขัดแย้งในระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ควรที่จะส่งกรรมการลงไปสอบโดยการนำของรองปลัดนะฮะเพื่อให้สามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในสังกัดมาพูดคุยและตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ได้นะครับผู้สื่อข่าวถามครับการย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ภูเก็ตเหมือนถูกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับน้องพูดง่ายๆคุณนิรัตน์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นผู้ว่าเชียงใหม
2: ่
1: ไปภูเก็ตปุ๊บเนี่ยโดนรองผู้ว่ารับน้องหรือเปล่าผู้สื่อข่าวนี่ก็ถามแรงกันนะค
2: ุ
1: ณนิรัตน์บอกว่าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด40เป็นปีที่9
2: ครับ
1: อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใคร
2: ครับ
1: ผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องผมได้เตือนลงไปหาข่าวดูในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำนิ่นทำนี่นอกกฎหมายและห้ามใครไปเรียกรับอะไรจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อเกิดการปะทะกันงัดวัดพลังกันเกิดขึ้นงัดวัดพลังกันจริงผมได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะอย่างชัดเจนย้ำว่าผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นข้าราชการทุกผมเป็นของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับเมื่อถามต่อไปว่าการที่เราไปเตือนแบบนี้ทำให้เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าคุณนิรัตน์ก็บอกว่าแน่นอน
2: ครับก็อาจจะมีในเรื่องของอย่างที่คุณสงพลเล่าก็คือการที่อยู่มาก่อนแล้วพอเป็น
1: อันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็มองไงคือคุณนิรัตน์เนี่ยไปก็อยู่เชียงใหม
2: ่ครับ
1: มานานแล้วพอย้ายจากเหนือลงใต้ไปภูเก็ต
2: คนละฟากฝั่งเลยนะ
1: คนละฟากฝั่ง
2: ครับ
1: โดนแบบนี้คือรับน้องหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามไปนะ
2: ครับ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะครับ
1: ผมมองว่าจบเรื่องนี้จบ
2: ส่วนรองผู้ว่าอีก2ท่านนะครับก็มีการโยกย้ายไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็อีก อีกหนึ่งท่านก็ไปที่สงขลา
1: ก็คือใต้เหมือนกันอ่ะ
2: ครับ
1: ก็คืออยู่ภูเก็ตแล้วไปสงขลาไปนครศรีธรรมราชก็ถือว่าอยู่ในโซนพื้นที่เดียวกัน
2: ครับ
1: เออแต่ว่าคุณนิรัตน์เนี่ยมากรุงเทพเลยนะ
2: มากรุงเทพมาในส่วนกลางเลยนะครับก
1: ็คุณนิรัตน์นี่เดินทางช่วงนี้หนักนะ
2: ครับ
1: เชียงใหม่ไปภูเก็ตภูเก็ตไปกรุงเทพ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการบริหารราชการของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งกระทรวงนะครับที่ต้องบอกว่าก็เป็นส่วนที่จะต้องไปเคลียร์ในพื้นที่เหมือนกันสำหรับภูเก็ตนะครับนั่นก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ในหาดต่างๆนี่นะ
1: ครับ
2: ที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับซึ่งเจ้ากระทรวงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงกรณีในส่วนของ Facebook นะครับที่ทางเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตนะครับระบุถึงการดำเนินการในพื้นที่นะครับที่เป็นที่ดินป่าไม้บริเวณเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ที่ไม่มีใครนะครับกล้าเข้าไปทำอะไรเลยนะครับเหตุเพราะว่าเกรงใจท่านรอง
1: รองไหนอ่ะ
2: นี่ไงเขาบอกว่าท่านรองแต่ไม่ได้บอกระบุห่วงอำนาจหรือว่าเหมือนชามข้าวหมานี่เขาบอกว่าเหมือนชามข้าวหมาก็คือกลัวมีไปแย่งผลประโยชน์ตรงน
1: ี้อันนี้คุณสุชาติพูดเองนะ
2: อันนี้มีเขาโพสต์ในเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ต
1: อ๋อ
2: นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับให้ตนเนี่ยทำไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็บางหาดเนี่ยก็มีการที่ศาลเนี่ยตัดสินจนถึงที่สุดแล้วนะครับเช่นที่หาดนุ้ยเนี่ยก็มีการตัดสินไปเมื่อปี2561ถึง2512ที่ผ่านมานะครับแต่ก็พบว่าก็ยังมีการกลับเข้ามายึดพื้นที่อีกแล้วก็ต้องนำหมายไปติดซึ่งจะเป็นการดำเนินการในระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ทางหน่วยงานก็ต้องยอมให้อุทธรณ์นะครับแต่เมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหากจะมีการรื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าจะมีการนำชุดป่าไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรนะครับไปรวมตัวกันเพื่อเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็จะให้ประชาชนแล้วก็ชาวประมงเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าประชาชนมาหาปลาแล้วก็มีมาเฟียเอาปืนมาขู
1: ่
2: ที่จะแบบตรงนี้จะเป็นจุดของมาเฟียเองเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าไล่ชาวเรือต่างๆเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ต้องเอาคืนผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่แค่ชาวบ้านเดินลงหาดแล้วก็ถูกเก็บเงิน300อันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะครับมันเป็นจิ๊กโกกลางซอยทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมดนะครับอันนี้คุณสุชาติแจ้งมานะครับส่วนหลังจากนี้นะครับการที่กระทรวงเนี่ยก็จะนำชุดเฉพาะกิจนะครับทั้ง3กรมเนี่ยกรมที่ดูแลโดยกระทรวงทศนี่แหละทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะรวมทั้ง3กรมลงพื้นที่พร้อมย้ำว่าจะปกป้องหาดของประชาชนและคาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะครับประชาชนจะได้เห็นไปจากฉากแล้วก็ทีละแปลงเลยว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็หลังจากนี้นะครับตนก็จะปล่อยให้เป็นให้เขาลั่นลาไปก่อนแต่ว่ารอเวลาอีกนิดนึงนะครับในช่วงนี้แน่นอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าทวงคืนหาดที่จังหวัดภูเก็ตให้กับประชาชนอย่างแน่นอนครับ
1: นะก็เป็นเรื่องของการดูแลประชาชนนะฮะในพื้นที่ภูเก็ตสังเกตไหมภูเก็ตเนี่ยนายกสมัยต่างๆชอบลง
2: ครับ
1: นายกเศรษฐาก็ลงบ่อยด้วยนะ
2: เป็นแซนบ็อกเป็นอะไรอย่างนี้นะ
1: อะไรส
2: ัก
1: อย่างคือมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแหละ
2: ครับ
1: พอเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นจุดนึงอ่ะในการหาผลประโยชน์เนี่ยของทุกๆฝ่าย
2: ครับ
1: ถูกไห
2: ม
1: นักท่องเที่ยวก็เยอะผลประโยชน์อะไรก็เยอะนะฮะแล้วก็มันก็นำไปสู่เรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆที่คนอยากจะกอบโกยอ่ะถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดใช้วิธีนอกกฎหมายสีเทาๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะ
2: ครับ
1: เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ใช้กฎกติกากฎหมายเนี่ยแบบไม่เลือกปฏิบัตินะฮะพอพูดถึงเรื่องกฎหมายนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมทางสคบนะฮะคือสคบเนี่ยตอนนี้ทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะฮะโดยคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะฮะอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคมักถูกเอาเปรียบนะฮะเขาบอกที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.นะฮะหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอส
2: ่
1: งเข้ารัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับก็เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับ คือหลักการใหญ่ๆนะของกฎหมายนี้เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าแล้วพบความชำรุดบกพร่องต้องพิสูจน์ตนเองต้องพิสูจน์ว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นผมยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณซื้อสินค้าในออนไลน
2: ์
1: เขาก็จะต้องให้คุณเนี่ยถ่ายกล้องเอากล้องวิดีโอถ่ายใช่ไหม
2: เวลาก็จะแกะกล่อง
1: แกะกล่องออกมา
2: ครับ
1: หรือคุณณัฐพงศ์เนี่ยไปซื้อโน้ตบุ๊กม
2: า
1: แล้วปรากฏมันพังขึ้นมาเนี่ยนะคุณณัฐพงศ์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเฮ้ย
2: อ
1: ันเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของผมนะ
2: มันไม่ได้พังจากที่ผมเป็นคนแกะออกมาก่อน
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: และเวลาใดที่คุณเอาคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเนี่ยไปที่ศูนย์แล้วที่ศูนย์เนี่ยเขาโทรมาบอกคุณว่าอ๋อมันมีแมงสาบเข้าไปตายอยู่ในโทรศัพท์ไอ้หรือเครื่องคอมพิวเตอร์คุณณัฐพงษ์อ่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได
2: ้
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: เขาก็อ้างนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบเขาก็ทำได
2: ้
1: หรืออาจจะบอกว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยใช้เครื่องสมบุกสมบันเกินไป
2: ครับ
1: เขาก็ปฏิเสธได้นี่แหละคือสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบ
2: ครับ
1: เสียเปรียบเลมอนลอเนี่ยแปลเป็นก็กฎหมายมะนาว
2: ครับ
1: กฎหมายมะนาวคือการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนลูกมะนาวอ่ะผลมะนาวที่เห็นข้างนอกสวย
2: ๆครับ
1: แต่ข้างในไม่มีน้ำข้างในมันไม่เปรี้ยวอย่างเง
2: ี้ยก็เลยไปของชื่อ
1: นั่นแหละคือกฎหมายเลมอนลอ
2: ครับ
1: นะฮะคือจริงๆอ่ะประเทศไทยพยายามผลักดันอีกกฎหมายนี้มานานมากแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: 10กว่าปีได้แล้วนะครับในสภาไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเพิ่งจะมาเริ่มเกิดความเป็นจริงในยุคนี
2: ้ครับ
1: นะฮะก็ต้องชื่นชมนะหลักการสำคัญคืออะไรคือปกติผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองนะครับต่อไปก็คือความรับผิดชอบจะตกอยู่กับผู้ขายสินค้า
2: ครับ
1: สินค้าทั่วไปเนี่ยถ้าพบความชำรุดภายใน6เดือนนับแต่วันส่งมอบนะครับให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์กำหนดเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยา4รูปแบบคือซ่อมเปลี่ยนสินค้า
2: ครับ
1: ลดราคาสินค้าหรือเลิกสัญญาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิด
2: ครับ
1: คือปัญหาตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยนะที่เขาไม่ค่อยอยากจะรับคืนสินค้า
2: ครับ
1: โดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยถ้าบอกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยรับคืนนะครับ
2: ครับ
1: แห่กันคืนหมดเลยครับพี
2: ่ขาดทุนเจ๊งเลยนะ
1: เจ๊งสิครับพี
2: ่ครับ
1: ปัญหาเนี่ยคือปัญหาของผู้ประกอบการ
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะและส่วนปัญหาของคนใช้รถก
2: ็
1: คือว่าใช้แล้วมันไม่ไปถึงที่หมายอ
2: ่
1: ะรถยนต์หลักการสำคัญคือถึงที่หมายโดยปลอดภัย
2: ครับ
1: จะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าขับไปแล้วมันพังกลางทางซ่อมอยู่ได้ไม่ได้ใช้รถเนี่ยเป็นทุกข์นะครับ
2: ครับ
1: ตรงเนี้ยซ่อมแล้วซ่อมอีกเขาก็เป็นทุกข
2: ์
1: ก็คือมีกฎหมายตรงนี้เนี่ยบอกว่าถ้าซ่อมแล้วซ่อมอีกเนี่ยไม่ได้เรื่อง
2: ครับ
1: เปลี่ยนสินค้าได
2: ้ในระยะเวลาที่กำหนด
1: ในระยะเวลาที่กำหนดคือรถยนต์ก็คือ1ปีนั่นแหละ
2: ครับ
1: คุณไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรเยอะเขาก็กำหนดว่าผู้ขายเนี่ยต้องเปลี่ยนให
2: ้ครับ
1: ในระยะเวลา1ปีมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันนะ
2: ครับ
1: นะฮะกฎหมายนี้ยังกำหนดเวลาซ่อมแซมที่ชัดเจนสินค้าทั่วไปหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
2: ครับ
1: ไม่ใช่ไปซ่อมทีเนี่ยลืมกันไปเลยไม่เสร็จรออะไรจากต่างประเทศรอไปทีครึ่งปี
2: ครับ
1: ไม่ได้นะฮะ60วันเท่านั้นรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วัน3เดือนนั่นแหละนับแต่วันรับมอบสินค้าไว้ซ่อมนะครับถ้าผู้ขายทำไม่ได้ตามนี้นะฮะผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับในกรณีที่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีโดยสินค้าทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันนับแต่วันได้รับสินค้าขณะที่รถยนต์ซึ่งมีข้อบกพร่องส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์ชนิดใหม
2: ่
1: ขออภัยคันใหม่ชนิดเดียวกันให้กับผู้ซื้อ
2: ครับ
1: นะฮะเขาบอกว่า10ปีแล้วนะครับผู้บริโภครอคอยกฎหมายฉบับนี
2: ้ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อันนี้ก็ต้องชื่นชม
2: ครับ
1: ทางสคบที่ทำงานเชิงรุกนะฮะต่อไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์เองฮะสินค้าบกพร่องเนี่ยตามกฎหมายนี้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาภายในเวลานี้ผู้บริโภคก็สามารถที่จะขอซ่อมขอเปลี่ยนขอลดหรือเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนะฮะ
2: ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือตอนนี้มันมีประเด็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า
1: ครับ
2: ในส่วนของยี่ห้อหนึ่งนี่แหละนะครับที่เกิดประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆ
1: วอลโว่ใช่ไหม
2: นะครับ
1: รุ่นนั้น
2: อ
1: ะ
2: ตรงนี้ก็อย่างที่บอกพอมีกฎหมายนี้ถ้าสมมติว่ากฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อไหร่เนี่ยในเรื่องของการรับรองสินค้าต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
1: ดีขึ้นคือผู้ขายเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนัก ว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำไม่ดีเขาคืนหมดนะ
2: คุณจะต้องนะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก
1: นะฮะ
2: นะครับก็จะเป็นการที่เรียกว่ามาตรฐานในเรื่องของการผลิตสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์หรือว่าแม้แต่ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยชำรุดไม่เกิน6เดือนที่จะต้องมีการส่งมอบอะไรต่างๆก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างคุณภาพที่มั่นคงแล้วก็รัดกุมมากขึ้น
1: นั่นแหละคือบางอย่างเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยมันชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้ไม่สมประกอบไม่สมราคาเนี่ยแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยก็ถามหาความรับผิดชอบยากเย็นมาก
2: ครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะฮะ
2: ครับ
1: เนี่ยพอของไทยเนี่ยมีกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายยังไม่ได้บังคับใช้
2: ครับ
1: เพราะมันเป็นร่างต้องผ่านสภาอีกนะครับก็หวังว่าสภาชุดนี้จะมีการพิจารณาโดยเร็วนะฮะเพราะสถานการณ์ปัญหาความชำรุดบกพร่องของสินค้าทุกวันนี
2: ้
1: มากขึ้นมากขึ้นเพราะสินค้ามันขายมากขึ้นไง
2: ถูกแล้วสั่งในออนไลน์ด้วย
1: ใช่
2: เราไม่ได้เห็นสินค้าก่อน
1: นะฮะก็ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะช่วยให้สคบเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้น
2: ครับ
1: คือไม่ใช่ผู้บริโภคมาร้องจนสคบเหนื่อยอ
2: ่
1: ะอันนี้มันเป็นกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้เลย
2: ครับ
1: นะฮะไม่ต้องพิสูจน์ทางศาลอะไรกันเยอะนะฮะจากสิทธิ์ที่สามารถรับซ่อมและเปลี่ยนหรือขอลดราคาสินค้าได้นะครับ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยงานและภาคประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: คตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วันนี้มีกำหนดจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ขอแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารรัฐสภาน
2: ายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารสวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาประสบกรณิกรร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน
3: างสาวอนภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปหัวหน้าส่วนราชการและประสงค์นิกรชาวพะเยาร่วมพิธีในเวลา7 นาฬิกาประกอบด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนาและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47 วินาทีจากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสมณเณรจำนวน47 รูปบริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความสงบและโศกเศร้าอาลัยผู้คนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงกันวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนราธิวาสจำนวนมากร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสทางนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวาระครบ7วันหรือสัตมวานในเวลา16 นาฬิกาของวันนี้ณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยพร้อมเพรียงกันคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
7: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand Chonburi คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรอินดี้กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นคิวของศูนย์เลี้ยงข้าวชลบุรีเนาะซึ่งรายการที่อาจจะไปออกอากาศในวันที่17มิถุนายนนะครับปี2569นะครับไม่ใช่16
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่16นะครับก็การออกอากาศเนี่ยจะออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก10โมงเนาะเป็นต้นไปนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเกษตรต่างๆนะทั้งแต่ละปัจจะเป็นข้าวเราเป็นตัวแทนกรมการข้าวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะไม่ได้มาออกกันเลยนะเราก็ไปประจนกันใช้ชีวิตกันมากมาย
1: ใช่ค่ะเป็นเพียงกันช้ำๆเลย
0: ที่เราคุยมานานแล้วลืมแนะนำตัวนะครับผมโจ้จิริกิจถนอมธรรมครับ
1: ค่ะดิฉันนางสาวชนัญญาพิรุณค่ะชื่อเล่นนกแก้วค่ะ
0: ครับผมบอกชื่อเล่นดีผมชื่อโจ้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบเรื่องคร่าว
1: ๆใช่ค่ะ
0: คุยเรื่องคร่าวๆแบบคร่าว
1: ๆถูกต้อง
0: เป็นสโลแกนเดิมที่ใช้คร่าวๆก่อนนะครับก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้ข่าวสถานการณ์เกี่ยวกับเอลนีโญน
1: ะใช่ค่ะ
0: ปีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะเป็นซุปเปอร์เอลนีโญแล้ว
1: มีแนวโน้มที่จะเป็นได้สูงในช่วงปลายปีค่ะ
0: แล้วแต่ว่าผมสังเกตบรรยากาศของชลบุรีในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกเยอะตกลงมันจะเป็นซุปเปอร์เอลนีโญหรือมันเป็นหน้าฝนยังไงมีข้อมูลตรงนี้มั้ยครับคุณแก้ว
1: มีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่าทำไมในชลบุรีเราอะค่ะถึงยังมีฝนตกอยู่ในช่วงนี้อะค่ะเราจะมาดูในส่วนของการเกิดเอลนีโญลานีญาก่อนนะคะก็คือในส่วนของปรากฏการณ์นี้ค่ะมันเกิดมาที่ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่การค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรแต่มันเป็นการค้นพบโดยชาวประมงเป็นชาวเปรูหรือประเทศเอกวาดอร์ค่ะที่เขาเห็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดแบบนี้ในทุกๆปีคือบางปีอะค่ะอยู่ๆน้ำจะอุณหภูมิสูงขึ้นปลาที่เคยชุกชุมหายไปแต่บางปีน้ำกับมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นแล้วปลาที่หายไปค่ะกลับมามากกว่าเดิมนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เขาชาวบ้านนะคะชาวประมงเขาเห็นในทุกๆปี
0: อุณหภูมิสูงปลาหาย
1: ถูกต้อง
0: แล้วพออุณหภูมิมันกลับมาเย็นปลามันเพิ่มขึ้นกลับมา
1: ถูกต้องค่ะซึ่งการที่อุณหภูมิสูงขึ้นตรงนี้ค่ะมันจะเกิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเขาก็เลยจะเรียกเป็นภาษาสเปนว่าเอลนีโญแปลว่าบุตรแห่งพระคริสต
0: ์บุตรแห่งพระคริสต
1: ์หรือว่าเด็กผู้ชาย
0: เอลนีโญคือเด็กผู้ชาย
1: ถูกค่ะแล้วลานีญาล่ะคะ
0: น่าจะเป็นไม่สาวสองก็ต้องเป็นผู้หญิง
1: เด็กผู้หญิง
0: โอเค
1: ค่ะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่พบเจอโดยชาวประมงทั่วไปที่เขาใช้ชีวิตอยู่แถบชายฝั่งแล้วเขาเห็นในทุกๆปีต่อมาค่ะ
2: เซอร์กิลเบิร์ตวอล์กเกอร์
1: นะคะเป็นชาวอังกฤษซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเขาค้นพบความผันแปรของระบบซีโลกใต้ก็คือเป็นความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอะค่ะของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกกับแปซิฟิกตะวันตกอะค่ะเขามีการทำงานที่สวนทางกันก็คือถ้าฝั่งหนึ่งสูงอีกฝั่งหนึ่งจะต่ำก็คือมันจะฟิลคล้ายๆเหมือนกระแสน้ำลมที่พัดกระแสน้ำไปอะค
0: ่ะเหมือนว่าถ้าแบบกระแสน้ำอุ่นมันไหลไปที่ไหนเนี่ยอีกฝั่งนึงก็จะเย็น
1: ถูกต้อง
0: ประมาณนี
1: ้มันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์นี้ซึ่งอีกคนนึงที่เขามาอธิบายในส่วนของเรื่องกระแสน้ำที่พูดไปเนี่ยค่ะก็คือ
2: จาคอบ ไบเยเนส
1: ค่ะก็คือเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะคะชาวเอกวาดอร์อเมริกันค่ะเขาก็จะบอกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกนะคะก็คือพอกระแสลมจะพัดน้ำค่ะไปทางเอเชีย
0: คร
1: ับ ก็คือแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดฝั่งเอเชียค่ะน้ำจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น มันก็เลยจะทำให้ฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เกิดเป็นการน้ำท่วมหรือปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งถ้าเกิดเอเชียฝนตกเยอะน้ำท่วมฝั่งอเมริกาใต้ก็คือจะเป็นฝั่งที่แห้งแล้ง
0: มันจะสลับขั้วกัน
1: ถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าเกิดเอลนีโญที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือกระแสลมที่ปกติจะต้องมาฝั่งเอเชียมันอ่อนกำลังลงทำให้เกิดกระแสตีกลับไปที่ฝั่งอเมริกาใต
0: ้
1: มันก็เลยทำให้กระแสน้ำอุ่นฝั่งเราไม่หนุนแล้วก็เลยแห้งแล้งในขณะเดียวกันฝั่งอเมริกาใต้ก็จะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมตามมา
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคร่าวๆของเอลนีโญลานีญาค่ะ
0: มันเกี่ยวข้องกับกระแสน้ำอุ่นนั่นเอง
1: ถูกต้อง
0: คือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับว่าความอุ่นความเย็นอะไรพวกนี้มันจะมีผลต่อการเคลื่อนตัวของอากาศนั่นน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วตั้งแต่อดีตเลยถ้าสมมติย้อนไปสัก100ปีมันเคยเกิดเอลนีโญที่มันรุนแรงจนแบบเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสักกี่ครั้งนะครับคุณหมอแก้วพอมีข้อมูลไหม
1: ถ้าเกิดเอาในถ้าเกิดเป็นโซนประเทศไทยที่เราเผชิญมาเลยอะค่ะจะประมาณมากกว่า30ครั้งแต่ถ้าเกิดที่สูงๆเป็นระดับซูเปอร์เลยอะค่ะจะอย่างที่วันนี้จะเอามาก็คือจะมี5ครั้งค่ะ
0: 5 5ครั้งมันเกิดช่วงปีไหนบ้างครับ
1: ตั้งแต่ปี2525ถึง2526อันนี้1ครั้งค่ะแล้วก็2540 2541อันนี้อีก1ครั้งค่ะแล้วก็2542ถึง2543 1ครั้งค่ะแล้วก็จะมาประมาณปี50กว่าๆอันนี้เดี๋ยวไปลงรายละเอียดอีกรอบนึงแล้วก็ล่าสุดที่เราเพิ่งเจอไปคือปี2563ถึง2566ซึ่งลากยาวถึง3ปี
0: อันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าจำไม่ผิดมีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่จนระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมีน้ำท่วม
1: ถูกต้อง
0: พอจำได้
1: แล้วก็อีกครั้งนึงที่เรากำลังจะเผชิญก็คือปลายปี2569นี้ค่ะ
0: ยิ่งยวดไหมรอบนี
1: ้ค่อนข้างที่จะคาดการว่าไปถึงต้นปี2570เลยค่ะที่เราจะต้องเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งนี้ต่อไป
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องเผชิญสภาวะแห้งแล้งยาวนานขนาดนั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปนะกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรเนี่ยเขาคุณหาทางรับมือกันยังไงดี
1: ถ้าในส่วนของการรับมือเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเราจะมีอยู่4อย่างหลักๆที่จะนำเสนอในวันนี้เนาะก็คือ1เรื่องของระบบน้ำ2จะเป็นเรื่องของพันธุ์แล้วก็การดูระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็3ค่ะก็คือการสร้างเกราะป้องกันให้กับพื้นดินแล้วก็4ก็คือการหาแผนสำรองเกี่ยวกับพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที
0: ่ค่ะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่ชาวบ้านน่าจะเข้าถึงได้ในบางรูปแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะเข้าได้ในทั้งหมดไอ้เมื่อกี้ที่ฟังมาผมสนใจเรื่องการใส่เกราะให้กับดิน
1: อ
0: ันนี้คือยังไงครับเราไปซื้อเสื้อเกราะเหล็กออกมาห่มให้กับพื้นดินหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: อันนั้นอาจจะใช้ไม่ได้กับดินทั่วไปทางการเกษตรเราอาจจะไม่ใช้ไม่ได้นะคะก็คือถ้าเกิดในส่วนของการเกษตรเกี่ยวกับนาข้าวเราค
0: ่
1: ะที่แนะนำอย่างแรกเลยคือการไม่เผา
0: การไม่เผาเข้ากับนโยบายภาครัฐช่วงนี้เลย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: การช่วยยังไง
1: การไม่เผานะคะคือหนึ่งการเผาค่ะนอกจากที่มันจะเป็นการทำลายหน้าดินทำลายจุลินทรีย์แล้วอะค่ะมันยังจะเป็นการสร้างก๊าซขึ้นไปในอากาศซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอนุโมทนาที่รุนแรงขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่พอเราไม่เผาใช่ไหมคะตัวฟางหรือตอซางที่อยู่หน้าดินนะคะมันเกิดการย่อยสลายมันคุมหน้าดินทำให้น้ำในดินนะคะไม่ระเหยขึ้นสู่อากาศก็คือเก็บความชื้นในดินได้และในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ดินด้วย
0: อ๋อไอ้เกาะที่ว่าเนี่ยมันก็คือพวกเศษวัสดุทางการเกษตร
1: ถูกต้อง
0: ที่เราจะไม่เผาแล้วมันเป็นเหมือนกับเลเยอร์ป้องกันผิวดินไว
1: ้ต้องค่ะ
0: แล้วในเรื่องของการจัดการน้ำแบบมันเป็นรูปแบบแบบไหน
1: การจัดการน้ำนะคะระบบน้ำคือถ้าเกิดเกี่ยวกับการปลูกข้าวของเราค่ะก็จะแนะนำในส่วนของการทำเปียกสลับแห้งการทำเปียกสลับแห้งก็คือถ้าเกิดชาวนาเราน่าจะได้ยินบ่อยๆก็คือการที่คั่งน้ำไว้แล้วก็ปล่อยน้ำออกสลับกันไปคือตัวนี้ค่ะนอกจากที่เราจะลดปัญหาในส่วนของคือเราไม่แข็งแรงเพราะว่าการทำเปลือกสลับแห้งมันแก้ข้าวค่ะข้าวมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นมันจะช่วยในส่วนของการที่เราหาน้ำไว้ตลอดเวลาปล่อยแก๊สอีกเช่นเดียวกันค่ะพอปล่อยแก๊สขึ้นสู่อากาศก็เหมือนเดิมค่ะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการนิยมหลายอย่าง
0: มันขึ้นไปเป็นก๊าซเรือนกระจก
1: ถูกต้อง
0: พอก๊าซเรือนกระจกมันส่งผลกับปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย
1: เป็นตัวส่งเสริมค่ะให้เกิดอย่างรุนแรงขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเอลนีโญลานีญาเกิดขึ้นทุกๆปีแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดในระดับปกติก็คือเดี๋ยวเป็นหน้าฝนเป็นหน้าแรงของเราอะค่ะก็คือปรากฏการณ์นี้แต่การที่มันเกิดอย่างรุนแรงก็คือเราอาจจะแล้งน้ำขึ้นหรือฝนตกที่มาเร็วเกินไปการจัดการของเรายังไม่ได้ก็เกิดน้ำท่วมไปแบบนี้ค่ะ
0: ครับแล้วผมเคยฟังช่องพอดแคสต์อยู่ช่องนึงชื่อช่องวิคแคสเป็นช่องเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์เขาก็พูดถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรือนกระจกแล้วเขาก็บอกว่าพวกก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันจะสะสมขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับฟองน้ำ
1: ใช่
0: ค่ะพอก๊าซเรือนกระจกมันสะสมเรื่อยๆเนี่ยฟองน้ำมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหมายความว่าไอ้ฟองน้ำตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวเก็บความชื้นนะพอมันเก็บความชื้นได้เยอะๆเนี่ยครบจนเต็มอิ่มและเต็มอิ่มของปริมาณฟองน้ำมันถึงปล่อยฝนลงมาครั้งนึงแล้วพอไอตัวปริมาณฟองน้ำเนี่ยที่เป็นการเรือนกระจกมันหนาขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ระยะการสะสมความชื้นเนี่ยมันยาวนานนะกว่าฝนจะตกลงมาครั้งหนึ่งทำให้ฝนมันแรง
1: ถูกต้อง
0: แล้วพอฝนมันตกมาทีเนี่ยคือมันสะสมเยอะไม่ตกหนัก
1: ตกหนักเกินไป
0: มันจะตกหนักเกินไปอันนี้มันจะคล้ายๆกับพวกลานีญา
1: ถูกต้องค่ะ
0: มันก็น่าจะสอดคล้องกัน
1: สอดคล้องกันค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้มีเห็นว่ามี4ประเด็น
1: ใช่ค่ะ
0: ประเด็นเรื่องผมดีผมถามไปแล้วเรื่องของเกาะคุ้มกันเรื่องจัดการน้ำแล้วเรื่องของการจัดการพันธุ์ล่ะ
1: การจัดการพันธุ์นะคะก็คือเป็นการเลือกใช้พันธุ์ค่ะ เลือกใช้พันธุ์ที่อย่างตอนนี้ค่ะอย่างที่พี่โดดแก้มไปนะว่ามันมีการแจ้งนะแต่ช่วงต้นปีแล้วว่าปีนี้เราจะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญซึ่งนั่นมันจะเป็นการคาดการณ์ได้แล้วว่าปีนี้เราค่อนข้างที่จะแรงเราอาจจะมีการเลือกพันธุ์ที่ต้านทานความแรงแล้วก็แข็งแรงต่อโรคเพราะว่าพอแรงมาค่ะนอกจากการขาดน้ำที่ทำให้พืชเสียหายแล้วอ่ะโรคและแมลงที่จะตามมาก็อาจจะรุนแรงจนทำให้พืชเราไม่ได้ผลผลิตด้วยดังนั้นเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพันธุ์ให้เหมาะสมแล้วก็ใช้พันธุ์ที่มีอายุที่สั้นที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการที่จะเกิดเอลนีโญหรือลานีญาที่จะเกิดขึ้น
0: ครับก็ไอตัวนี้เนี่ยถ้าในโซนอำเภอพนัสนิคมเขาก็จะเฝ้าระวังในเรื่องของหน้าน้ำหลากมันจะเก็บเกี่ยวไม่ทันก็เป็นอีกปัจจัยนึงเนาะที่การเลือกพันธุ์ข้าวที่อายุสั้นก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยมันได้เกี่ยวมันปลอดภัยมันก็สอดคล้องกับพื้นที่พนัสซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่ปลูกข้าวเยอะมากๆในจุดนี้
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าอย่างวันนี้ก็จะมีที่อาจจะเอามานำเสนออยู่ประมาณ3พันก็คือกข49ก็ขออภัยค่ะกข43ค่ะก็คือมีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็เป็นข้าวน้ำตาลน้อยค่ะตอบโจทย์สายและสุขภาพค่ะแล้วก็อีก2พันนะคะก็คือกข61แล้วก็กข85นะคะอันนี้คืออายุการเก็บเกี่ยวสั้นแล้วก็ต้านทานต่อโรคแล้วก็มัน
0: ครับก็เลือกพันธุ์ที่อายุมันสั้นแล้วก็มันตรงใจกับผู้ปลูกแล้วกัน
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกอันนึงในพื้นที่ขนาดนะคะก็คือติดตามประกาศกับผลทิ้งช่วงนะคะแล้วก็ต้องคอยเช็คน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพะหรือหนองคอด้วยค่ะว่าน้ำเป็นยังไงนะคะแล้วก็พิจารณาอาจจะไม่ทำนาปังรอบสองซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับอันที่สี่ที่พูดถึงก็คือการพิจารณาปลูกพืชรอบสองค่ะจากนาปังเป็นพืชใช้น้ำน้อยค่ะก็คือพืชตระกูลถั่วหรือว่าพวกข้าวโพดประมาณนี้ค่ะ
0: ครับถ้าพูดถึงข้าวโพดเนี่ยแต่ก่อนผมเคยดูแลเกษตรกรที่เขาปลูกพืชหลังนาเขาเล่นเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยมันจะมีศัตรูพืชตัวนึงที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับชื่อหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดนะก็คือหนอนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการเข้าระบาดเนาะก็ให้รีบแจ้งทางสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่แปลงประจำอยู่เนี่ยเพื่อให้ลงไปติดตามนะครับป้องกันการระบาดได้โดยที่ได้ทดลองมาเนาะก็จะมีสารเคมีตัวนึงชื่อว่าสไปดีโพแรมนะครับก็เป็นสารที่ใช้ค่อนข้างได้ผลกับศัตรูพืชตัวนี้เคยมีเกษตรกรเก็บหนอนมานะใส่กระมังมาเลยแล้วเขาก็เอาสารเคมีกำจัดแมลงเนี่ยแบบเพียวๆเลยนะไม่ได้เจือจางเลยเทลดลงไปเป็นตัวหนอนเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เดินมาหาที่สำนักงานหนอนมันก็ยังดิ้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่อย่างนั้นแหละคือถ้ามันไม่ใช่สารเคมีเฉพาะที่ใช้กับมันเนี่ยมันไม่ตายก็สี่ประเด็นเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเป็นแนวทางที่จะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในนี้เนา
1: ะ
0: เดี๋ยวอะไรซูเปอร์เอลนีโญได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่ามันจะมีประเด็นนึงที่ผมพูดถึงไปตอนแรกที่ว่าซูเปอร์เอลนีโญทำไมชลบุรีฝนตก
1: ค่ะก็คืออย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าชลบุรีเราอยู่ใกล้ทะเลซึ่งมันก็คือค่อนข้างที่จะเกิดฝนได้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงอะค่ะก็คือพอเกิดเอลนีโญค่ะคือบนพื้นดินเราก็คือฝั่งบกเราค่ะอากาศร้อนขึ้นทำให้ความกดอากาศอะค่ะลอยสูงขึ้นแล้วก็ความกดอากาศบนทะเลอะค่ะจะถูกดึงเข้ามาแทนที่ซึ่งมันก็เลยคือหย่อมความกดอากาศของฝนที่เกิดขึ้น
0: ก็คือพออากาศที่พื้นดินเนี่ยมันร้อนมันจะลอยตัวสูง
1: ใช่ค่ะ
0: อากาศที่เย็นกว่าของน้ำทะเลมันก็จะไหลเข้ามาแทนที
1: ่
0: แล้วพอน้ำทะเลมันไหลเข้ามาแทนมันน่าจะเอาความชื้นมาด้วย
1: ต้องค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอความชื้นมันก็เสยขึ้นไปตามลมร้อนเป็นโมเป็นก้อนเมฆ
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็เลยทำให้เกิดฝนตกแต่ให้เราสังเกตจริงๆการฝนตกอ่ะมันจะตกแบบแป๊บเดียวซึ่งการตกมันตกบ่อยแต่ตกระยะเวลาสั้น
0: ครับ
1: มันไม่ได้นานค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปมองลึกกว่านั้นนะคะไปดูไปนานน้ำเฉลี่ยต่อปีอะค่ะมันจะน้อยกว่าความเป็นจริง
0: มองลึกนี่คือเราต้องลงไปใต้น้ำเหรอครับ
1: อาจจะไม่ใช่อาจจะต้องไปดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมนะคะ
0: ดูข้อมูลเชิงลึก
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคือค่าเฉลี่ยของฝนอะต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ30มิลลิเมตรค่ะซึ่งถ้าเกิดตอนนี้เท่าที่หามาก็คือต่ำกว่า30มิลลิเมตรแม้ฝนจะมีตกทุกวันแต่ถ้าเราสังเกตฝนตกหนึ่งครั้งอะค่ะจะไม่ถึง1ชั่วโมงประมาณ10-20 นาทีไม่เกิน30นาทีก็หายไปแล้วซึ่งก็จะมาแค่นี้ในหนึ่งรอบวันใช่ไหมคะซึ่งตกบ่อยจริงแต่ว่าไม่ได้ปริมาณน้ำ
0: ก็พระบิดาผมเนี่ยเขาก็ทำสวนเกษตรที่บ้านด้วยเนาะเขาบอกว่าหลังฝนตกเขาก็ไปขุดดินเขาบอกว่าดินมันชื้นลงไปแค่เศษเดียวเอง
1: ถูกค่ะ
0: ไม่น่าได้น้ำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอฝนตกแค่แป๊บเดียวอย่างที่ดินชื้นแค่1เซนใช่ไหมคะพออากาศร้อนมากน้ำที่อยู่หน้าดินนั่นนะคะก็ระเหยไปหมดสรุปก็คือเราไม่ได้น้ำอะไรเลย
0: อ๋อตกแต่ว่าไม่ได้น้ำมาเป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่
1: ถูกต้องค่ะ
0: แย่เลย มันเหมือนมาหลอกเราว่าเฮ้ยวันนี้ฝนตกนะไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ก็ได้
1: แต่จริงๆไม่ค่ะ
0: เออไม่ใช่น้ำดีกว่า
1: เพราะว่าน้ำลงไปไม่ถึงรากเลย
0: เออ
1: นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีภัยเสี่ยงที่หลายๆคนมองข้ามเพราะว่าก็เหมือนฝนตกทุกวันคือโดยทั่วไปอะค่ะก็คือดินเรามีอากาศเนาะมีช่องอากาศพอฝนตกดินน้ำอะค่ะก็จะไหลลงไปได้ผ่านช่องทางดินลงไปข้างล่างได้แบบก็คือดินดูดซับน้ำได้แต่ถ้าเกิดดินแห้งมากจนช่องอากาศน้อยหรือว่าดินมันแน่นเกินไปอะพอเกิดฝนตกใหญ่หนึ่งครั้งหรือมีพายุหลบเข้ามาสักหนึ่งลูกอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการน้ำท่วมฉับพลันได
0: ้เพราะว่าดินมันแห้งแบบแทนที่จะเป็นรูพรุน
1: ใช่
0: มันเหมือนกับการเป็นพื้นกระเบื้อง
1: ถูกต้อง
0: ค่ะอ๋อเลยเกิดน้ำหลาก
1: ถูกต้องค่ะก็คือดินซับน้ำไม่ทันน้ำก็เลยหลากแล้วก็ท่วมออก
0: แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยด้านการเกษตรเราจะบรรเทาไอ้สภาวะอย่างนี้ได้ยังไงบ้างเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆคือมันจะอยู่ใน3 2หลักที่เราพูดไปก่อนนะ4 2หลักที่เราพูดไปก่อนนะนี้ก็คือข้อที่3ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ห่มดินการสร้างเกาะป้องกันดินคือถ้าเกิดเราไม่เผาต่อสารตั้งแต่แรกอะค่ะคือหน้าดินเราไม่ได้ล้นจนที่แบบแดดโดนโดยตรงแล้วทำให้เกิดความสูญเสียน้ำในดินไปมากเกินไปอะค่ะไอ้ตัวที่ห่มไว้ตรงนั้นนะคะมันยังจะเก็บความชื้นไว้บ้างแล้วก็พอมีฝนลงมามันก็ช่วยดูดซับได้ด้วย
0: อ๋อนึกถ้านึกไปถึงแบบข้าวโพดรากของข้าวโพดมันเป็นรูกรุ่นเนาะมันเป็นกลุ่มกลวงถ้าแบบเราไม่ได้เผาฟางหรือว่าเผาทำลายต่อสังเนี่ยไอ้ตัวรากมันก็น่าจะยังคาอยู่ในดินพอฝนตกน่าจะช่วยได้เพราะงั้นการหยุดเผาก็เป็นอีกแนวทางนึงทำให้สภาวะการไหลหลากของน้ำเนี่ยบรรเทาได้
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: จริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยหลักๆมันก็จะอยู่ในรวมสี่เสาหลักที่พูดถึงไปแล้ว
1: ถูกค่ะ
0: เนาะแล้วมีเรื่องอะไรอยากมาแบบเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสภาวะเอลนีโญลานินญาครับ
1: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เราพูดถึง5เหตุการณ์สำคัญของเอลนีโญลานินญาที่ส่งกับพบต่อผลผลิตทางการเกษตรหรือไม่ก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเราเผชิญมานะคะก็คือมี5ครั้งที่เราค่อนข้างที่จะเสียหายก็คือครั้งแรกนะคะปี2525ถึงปี2526ค่ะอันนี้จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญค่ะก็คือเกิดจากการที่ลมอ่อนกำลังลงเปลี่ยนทิศก็คือแทนที่จะพัดลมจะพัดน้ำมาหาเรากลายเป็นพัดกลับไปฝั่งอเมริกาใต้อย่างที่บอกไปแล้วมันก็เลยทำให้ฝั่งเราแล้งจัดเราก็เลยสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวอะค่ะตอนนั้นนะคะหายไป 10% ของประเทศ
0: ผลผลิตตกไปเลย
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือปี2540ปี2541อันนี้ก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญอีกเหมือนกัน
0: แต่ต้มยำกุ้งด้วย
1: ถูกต้องค่ะ เป็นคอซ้ำกันซัดเลยค่ะตอนนั้น ก็คืออันนี้คือแต่รอบนี้เกิดจากคลื่นใต้น้ำค่ะคลื่นความร้อนใต้น้ำที่ทำให้ของเราฝั่งเราแรงมาก เกิดความเสียหายของทางการเกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะคะด้วยความที่อุณหภูมิอากาศมันร้อนมากทำให้น้ำที่เก็บสะสมไว้ในเขื่อนที่สำรองไว้ค่ะต่ำถึงขั้นวิกฤต
0: ระดับน้ำไม่เกินวิกฤตเลย
1: ใช่ค่ะเราก็เลยตอนนั้นเหมือนทางรัฐบาลจะไม่ให้ทำน้ำปะรอบที่สอง
0: ค
1: ่ะเพราะว่าเราไม่มีน้ำให้เกษตรกรทำให้ตอนนั้นก็คือพอเราไม่ได้ทำเนาะมูลค่าทางการทางเศรษฐกิจเราก็หายไปค่อนข้างที่จะหลายหมื่นล้านอยู่ค่ะ
0: ก็หายไปขอบเลย
1: ใช่ค่ะต่อมาในปี2543ถึงขออภัยค่ะปี2542ถึงปี2543อันนี้ไม่ใช่เอลนีโญเป็นลานียามันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันจากปี41ปี2
0: แสดงว่าไอ้กระแสน้ำอุ่นอะไรที่ว่าเนี่ยมันสลับขั้ว
1: อย่างรวดเร็วเลยแบบตีกับอย่างรวดเร็วเลย
0: อ
1: ากาศเวียงกลับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกน้ำท่วมซึ่งคราวนี้มันก็เลยทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเราเสียหายไปมากเพราะว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันเพราะมันตีกับอย่างรวดเร็วเราไม่ได้มีการคาดการณ์ตรงนี้ไว้ทำให้ผลผลิตเสียหายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเป็นการน้ำท่วมเก็บเกี่ยวไม่ทัน
0: คร
1: ับ ค่ะต่อมาในปี2558ถึงปี2559อันนี้กลับมาเป็นเอลนีโญอีกแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็คือความร้อนสะสมสูงมากจนทำให้น้ำในเขื่อนกลับมาเป็นวิกฤตอีกแล้ว
0: คร
1: ับ พอกลับมาเป็นวิกฤตแล้วรอบนี้ค่ะรุนแรงมากในรอบ20ปีที่เราเผชิญมาเลยดังนั้นคือความเสียหายสูงสุดอยู่ที่80,000ล้านบาท
0: 80,000ล้านก็ถ้านับเงินในกระเป๋าพี่ใส่ไม่พออ
1: าจจะเยอะเกินไป
0: เยอะมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะก็คืออันนี้ด้วยความที่เป็นร้อนจัดเนาะข้าวแห้งตายค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสูญเสียเป็นนับล้านไร่ได้เลยนะแล้วก็ต่อมาค่ะปี2563ถึง2566อันนี้เขาเรียกทริปเปิลลานียา
0: 3 เท่า
1: เลยค่ะเราเผชิญอยู่กับการที่มีฝนตก3ปี ก็คือฝนตกต่อเนื่อง3ปีอะค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสำหรับชาวนาเราก็คือ1ข้าวจมน้ำเกี่ยวไม่ทันนะคะแล้วก็สำหรับชาวสวนเราจะเผชิญกับโรครากเน่าคนเน่าค่ะก็ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไปค่อนข้างที่จะเยอะเลย
0: โรครากเน่าคนเน่านี่เคยได้ยินชื่ออยู่ว่าเชื้อต้นเหตุชื่อไฟท็อปเทอร่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นแบบกลุ่มเชื้อราที่มีหางอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำให้เคลื่อนที่ไปตามน้ำได้
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเรื่องเกิดการระบาดในปีที่น้ำท่วมเยอะ
1: ๆถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้ปีนี้เราคาดว่าเราจะเจอกับซูเปอร์เอลนิโญก็คือเป็นการตีกับของกับกระแสน้ำหุ่นน้ำร้อนเหมือนเดิมนะคะที่แบบเราเจอกับลานิญามา3ปีปีนี้เราก็เลยจะเจอกับเอลนิโญที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมาก
0: ผมก็แอบไปดูข้อมูลมาเหมือนเขาบอกว่าปีนี้มันจะเริ่มแรงตั้งแต่ราวๆเดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงปี70เลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยทางเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชประเภทต่างๆไม่ว่าจะข้าวพืชอื่นแล้วก็ให้เตรียมการนะเรื่องเกี่ยวกับการสำรองน้ำการเลือกพืชที่จะใช้น้ำน้อยน
1: ะ
0: เพื่อให้ผลผลิตเนี่ยมันจะพอเก็บเกี่ยวได้ไม่เสียหายจนสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ค่ะ
0: เนาะก็เป็นห่วงนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับเอลนิโญเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ถ้าตัวนี้จะมาพูดถึงในส่วนชลบุรีเราดีกว่าว่าผลกระทบจากเอลนิโญที่เกิดขึ้นเราจะโดนที่อำเภอไหนบ้างค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ที่อำเภอพานทองอำเภอพานิชนิคมแล้วก็อำเภอบางมะกอกซึ่งอันนี้จะเป็นสามอำเภอที่ปลูกข้าวค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค
1: ่ะก็คือ3พื้นที่นี้อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือให้วางแผนการผลิตแล้วก็เช็คน้ำในการเก็บน้ำใกล้ใกล้บริเวณนั้นว่าน้ำเป็นอย่างไร
0: ครับสามอำเภอ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับโรคและแมลงที่เราจะเจอ
0: มันจะมีอะไรบ้างถ้าเกิดสภาวะร้อนเนี่ยสิ่งที่ไม่น่าเจอก็น่าจะเป็นพวกเชื้อราเนี่ยเพราะมันร้อน
1: ใช่ค่ะไม
0: ่
1: เจอ
0: แต่ว่าชลบุรีจะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกเยอะ
1: ค่ะ
0: พอฝนตกเยอะเนี่ยมีความชื้นและแดดร้อนจัดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เชื้อราก็จะชอบซะด้วย
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโรคแล้วก็แมลงอะไรที่เราต้องระวังนะคะสามอันดับแรกของแมลงศัตรูพืชที่เราต้องก็ระวังเลยก็คืออันแรกนะคะเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอันนี้อันตรายสูงที่สุด
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาในช่วงที่แรงจัดๆเนี่ยไม่เคยได้ยินเพราะว่าเพี้ยกระโดดมันชอบอยู่ในที่แบบนาน้ำขังนี่นะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงอะค่ะต่อให้แรงแค่ไหนอะค่ะใต้กอข้าวมันจะยังมีความชื้นอยู
0: ่
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าข้าวเราแตกกอมันเป็นทรงที่แบบแดดบางทีก็ยังไม่ถึงตัวโคนต้นอะไรตรงนี้จะยังมีความชื้นคราวนี้ลองคิดสภาพว่ารอบๆเป็นนาแห้งหมดเลยแต่นาเรากอข้าวเราชื้น
0: โอ้โหถ้าผมเป็นเพี้ยกระโดดผมก็ไปแล้วแหละ
1: ถูกต้องเลยค่ะน
0: ั่
1: นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงระบาดหนักเพราะว่าพื้นที่ของเราค่ะมันกลายเป็นพื้นที่เดียวที่มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำเขาก็เลยจะมาอยู่ในพื้นที่ของเราค่อนข้างมากตัวนี้ก็เลยจะระบาดค่อนข้างหนักและอีกอย่างนึงค่ะอากาศร้อนมันส่งเสริมให้ตัวเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะจะวงจรอายุอยู่ที่ 25-30 วันใช่ไหม
0: ครับ
1: ลดเหลือ 18-22
0: ก็เท่ากับว่ามันจะสไปค์แก๊กเร็วขึ้นออกลูกเร็วขึ้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อความร้อนเกี่ยวข้องกับระบบเมตาบอลิซึม
1: ถูกต้องแล้วอีกอันนึงที่หาข้อมูลเพิ่มเติมคือเหมือนพอไม่ต้องอาหารกระจุกที่เดียวกันเหมือนตัวเมียเขาจะออกมาแบบปีกสั้นก็คือไม่ต้องบินหาที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะทำให้การออกไข่เพิ่มขึ้นด้วย
0: ไม่ต้องเอาอาหารไปเลี้ยงปีกแล้ว
1: ถูกค่ะ
0: ต้องออกคู่แทน
1: ถูกต้องค่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่มันจะแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นแล้วก็รุนแรงมากกว่าเดิมต่อมาตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นเพี้ยไฟค่ะ
0: อ๋ออันนี้เข้าใจได้เลยถ้าแรงเพี้ยไฟมา
1: แรงปุ๊บเพี้ยไฟมาเลยตัวที่2อันนี้อยู่ระดับสูง
0: ค
1: ่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังค่ะก็คือพอถ้าเกิดฝนไม่ตกนานฝนทิ้งช่วงเพี้ยไฟมาแล้ว
0: ประมาณ2สัปดาห
1: ์ถูกต้อง
0: น่าจะเจออ
1: ันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นนอนห่อใบข้าวค่ะ
0: อืมครับ
1: อันนี้จะอยู่ในระดับปานกลางค่ะก็คือคืออันนี้จะชอบก็คือเราใส่ปุ๋ยเข้าไปเยอะต้นกวงก็จะมา
0: ถ้าแบบใจในตัวเจนเยอะๆใบอ่อนนุ่มหน้าเคี้ยวหน้าม้วนก็จะมา
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเกษตรกรเราพอแล้งก็กลัวข้าวตายใช่ไหมคะก็ใส่ปุ๋ย
0: อ
1: ยากว่าให้โตนั่นแหละค่ะแหล่งที่มาของหน
0: องโอเคยิ่งอย่างที่บอกว่าพื้นที่โดยรอบแล้งไม่หมดเลยมีแต่แปลงนาเราที่มีอาหารสมบูรณ์
1: ถูกต้อง
0: เราก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่งั้นเนี่ยไอ้แปลงที่สมบูรณ์มันก็จะเรียนเทได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรื่องราล่ะ
1: เรื่องราก็
0: ค
1: ือเรื่องก็จะมีโรคใบไหม้
0: ค่ะโรคใบไหม
1: ้โรคใบไหม้นะคะก็คือเพราะว่าอากาศร้อนแต่อย่างที่บอกชลบุรีเราชื้นมันก็เลยอาจจะทำให้เกิด หมอกในตอนเช้าก็คือสลับกับอากาศร้อนนะคะก็คืออุณหภูมิแบบนั้นตัวนี้ก็คือชื่อละชอบ
0: โอชื่อละชอบเลยสภาวะ
1: นี้
0: ร้อนชื้น
1: ถูกต้องค่ะก็เลยจะทำให้เกิดโรคไปไหม้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็อีกโรคนึงที่จะมาก็คือของไปแห้งค่ะตัวเล่นปฏิกิริยาก็คือจะเป็นในส่วนของลมค่ะลมพายุแล้วก็อากาศร้อนชื้นอย่างที่แจ้งไป
0: แบบพวกเราจุลินทรีย์เนี่ยมันชอบแหละร้อนชื้นตัวง่าย
1: อันนี้ก็จะเป็นสองโรคที่ต้องเฝ้าระวังติดตามนะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะเรื่องการไม่ใส่ปุ๋ยเนาะสิ่งที่ต้องห้ามทำเด็ดขาดในช่วงแบบนี้ค่ะก็คือหนึ่งห้ามใช้ปุ๋ยยูเรียค่ะเพราะว่าจะทำให้ต้นข้าวอวบหนาแข็งแรงนะคะซึ่งเพี้ยชอบหนองชอ
0: บ
1: ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็คือพอลงมาค่ะเกิดการเสียดสีโรคก็เข้า
0: ใบดินแผล
1: ถูกต้อง
0: เข้าทางปากแผล
1: สองนะคะคืออันนี้เพิ่มเติมคือว่าใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทอยค่ะ
0: ครับทำไมครับไพรีทอยมันมีปัญหาอะไร
1: มันจะไปฆ่าตัวห้าม
0: ตัวห้ามตัวห้ามคืออะไรครับ
1: ตัวห้ามคือตัวที่จะกินพวกศัตรูพืชของเราค่ะ
0: อ๋อไอไพรีทอยนี่มันกำจัดตัวดีซะก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ตัวร้ายระบาดอย่างเพลิดเพลิน
1: สนุกเลยทีนี้ไม่มีตัวไหนมายับยั้งฉันได้แล้ว
0: เหมือนเป็นกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไปเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ไม่มีนักล่า
1: แต่สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มนะคะก็คือการเติมซิลิคอนหรือแคลเซียมหรือก็อีกอันนึงก็คือภูมิไม้ค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชเรา
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะใช้ความขยันนิดนึงก็คือต้องตรวจแปลงบ่อยๆว่าเริ่มมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชแล้วหรือยังเพื่อที่เราจะป้องกันกำจัดได้ตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ผลผลิตก็จะได้ไม่เสียหายมากค
0: ่
1: ะ
0: โอเคก็เป็นข้อมูลที่ยิ่งด้วยเตรียมมาอย่างดีเลยนะครับผมเตรียมข้อมูลมาดีมากผมแบบแสนจะทึ่งนะก็สืบเนื่องจากเรื่องประเด็นโลกร้อนเนี่ยนะครับผมก็มีการไปประชุมมาเกี่ยวกับพวกงานวิจัยอะไรของกลุ่มการข้าวเนาะแล้วในงานวิจัยเนี่ยเขาก็มีเชิญวิทยากรจากองค์กรจัดการก๊าซเรือนกระจกมานะก็ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายแล้วที่ภาครัฐเขาก็พยายามที่จะลดให้ได้ที่มีตั้งเป้าหมายว่าจะทำเนซีโร
1: ่
0: นะครับซึ่งการทำเนซีโร่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเนาะซึ่งทางภาคเกษตรเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือส่งเสริมในเรื่องของการทำคาร์บอนเครดิตเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินมาบ้างค
0: ่
1: ะ
0: คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหน่วยอะไรเดียวเหมือนเป็นหน่วยเงินและการที่มันจะผลิตออกมาจากแปลงเกษตรที่ทำการเกษตรแบบรับโลกนะก็วันนั้นเนี่ยทางวิทยากรเขาก็เล่าว่าในการทำคาร์บอนเครดิตเนาะมีขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกนะครับจะต้องไปเปิดบัญชีก่อนกับองค์กรจัดการก๊าซเรือนกระจกนะของประเทศไทยนี่แหละเปิดบัญชีเหมือนเปิดบัญชีธนาคารนะพอเปิดบัญชีเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกฟังก์ชันว่าเราจะผลิตคาร์บอนเครดิตในรูปแบบไหนมีทีเวอร์แบบปกตินะทีเวอร์นะครับตัว T แล้วก็ตัว VER นะย่อมาจากอะไรรู้ผมลืมไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีทีเวอร์แบบพรีเมียม
1: แบบพรีเมียม
0: แบบพรีเมียมเลยแบบยิ่งยวดนะครับก็คือทั้งสองมาตรฐานเนี่ยก็คือถ้าเกษตรกรทำได้สำเร็จนะมันก็จะมีเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยตามแต่ละชนิดพืชที่เราปลูกถ้าอย่างข้าวเนี่ยคาร์บอนเครดิตไร่นึงจะได้อยู่ที่ประมาณ 1-2 หน่วย
1: 1-2 หน่วย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราเข้าร่วมในกิจกรรมไหนบ้าง
1: 1-2 หน่วยนี่คือต่อพื้นที่1ไร่
0: ต่อไร่ครับต่อไร่ต่อขอบนะก็ในกิจกรรมที่ชาวนาร่วมด้วยได้ก็คือการลดการใช้ปุ๋ยที่เป็นต้นกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกนะก็จะมีพวกยูเรียเป็นหลักเลยนะครับก็ถ้าลดพวกนี้ได้เนี่ยนะเขาจะมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตให
1: ้
0: หรือว่าอีกกิจกรรมนึงก็คือเรื่องของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแบบที่นกแก้วบอกเสาที่หนึ่งนั่นแหละการจัดการน้ำเนี่ยนะครับก็ถ้าทำการทำนาแบบเปียกสลับแห้งได้ก็ได้แบบเต็มเต็มหน่วยเลยถ้าทำทั้งสองกิจกรรมนะครับไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ2หน่วยคาร์บอนเครดิตแล้วเวลาที่เราจะไปขายเนี่ย1หน่วยคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็มีราคาที่ผันแปรตามแต่ละกิจกรรมที่เราทำเลยนะเขามีแบบให้คะแนนเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าสตอรี่เทลลิ่งมาดีเนี่ย1หน่วยคาร์บอนเครดิตได้ราคาเยอะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบพื้นฐานอะไรทั่วไปอะไรเงี้ยก็ได้ราคาที่มันต่ำกว่
1: า
0: เวลาขายนะครับแต่ว่ามันมีจุดนึงผมถามมาว่าถ้าเกิดเกษตรกรอย่างกลุ่มแปลงใหญ่นาข้าวเนี่ยรวมตัวกัน30ไร่300ไร่เยอะเกินนะแล้วถ้าพื้นที่ทำนาเนี่ย300ไร่ถ้าจะสมัครนะเพื่อผลิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปเปิดบัญชีเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาลงตรวจนะครับ1วันเนี่ยที่เขาเจ้าหน้าที่มาทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเราเขาจะเรียก1แมนเดย์
1: 1แมนเดย์
0: 1แมนเดย์เนี่ยประมาณ10,000นิดๆแล้วแต่เคสนะครับ ซึ่งแปลงใหญ่ข้าวเนี่ย30ไร่300ไร่เขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยตรวจเอกสารนะเตรียมเอกสาร2วัน
1: 2วัน
0: รวมไปแล้ว2แมนเดย์
1: โอเค
0: ลงพื้นที่อีก1วัน
1: อีก1วัน
0: เป็น3แมนเดย์แล้วก็พอลงพื้นที่เสร็จกลับไปสรุปข้อมูลอีก2แมนเดย
1: ์ทั้งหมด5วัน
0: 5วันนะครับก็ประมาณ 50,000 บวกๆที่กลุ่มเกษตรกรจะต้องจ่าย
1: โอ้โห
0: หนักมั้ย
1: แล้ว5วันนี้คือก่อนแล้วหลังล่ะคะตอนจะขายล่ะคะ
0: อีกรอบนึง
1: อีก1รอบ
0: ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือหลังจากเราเปิดบัญชีได้แล้วคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตที่เราผลิตได้มันสะสมเหมือนกับเงินในธนาคารได
1: ้
0: เราก็สะสมเรื่อยๆจนมาดูแล้วอ่ะมันทบและขายแล้วไม่ขาดทุนเราค่อยขายก็ได้
1: อาจจะเป็นการเปิดครั้งหนึ่งแล้วทำไปหลายๆปีถึงครั้งหนึ่งที
0: แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าในแต่ละปีเนี่ยที่เจ้าหน้าที่มาลงตรวจอ่
1: ะ
0: ก็น่าจะต้องมีเสียแมนเดย์ด้วยเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นนโยบายของทางกรมการข้าวเนาะว่าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าในอนาคตนะครับท่านอธิบดีเนี่ยอาจจะมีโครงการที่ออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เหมือนกับการจัดทำ GAP จัดทำมาตรฐานอินทรีย์ตรงนี้ถ้าเกษตรกรในการดูแลเนี่ยสนใจเข้าร่วมก็คือกรมข้าวน่าจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าโครงการยังไม่คลอดนะครับเดี๋ยวรอฟังในอนาคตต่อ
1: ต้องรอติดตาม
0: รอติดตามต่อไป
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในงานวิจัยวันนั้นเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจนะสองประเด็นเลยประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ผมทำวิจัยเองนะเดี๋ยววันนี้มีนำเสนอนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ผมให้ลองมาพร้อมผมไม่ได้ทำนะครับก็คือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้น้ำส้มปั่นไม้นะเอามาผสมกับน้ำเนี่ยในอัตราส่วนน้ำส้มปั่นไม้35ซีซีนะต่อน้ำ10ลิตรนะครับแล้วเขาจะเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่ผสมสารละลายไปแล้วเนี่ยเอาไปแช่ข้าวก่อนปลูก
1: แช่ก่อนปล
0: ู
1: ก
0: ใช่เพราะว่าการแช่ข้าวก่อนปลูกเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมันเป็นวิธีการปฏิบัติของชาวนาและเขาจะแช่24ชั่วโมงแล้วไปหุ้มอีก48ชั่วโมงแล้วถึงไปหว่านในน้ำตกอะไรนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือเขามีการทดลองที่ว่าอยากลดระยะการพักตัวนะปกติเนี่ยพันข้าวเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวออกมาจากรวงแล้วมันจะมีระยะพักตัวน
1: ะ
0: บางสายพันธุ์ก็พัก4สัปดาห์บางสายพันธุ์ก็พัก8สัปดาห์นะครับงานวิจัยเนี่ยเขาหาวิธีที่จะทำยังไงเพื่อให้ระยะพักตัวมันหายไปแล้วปลูกได้เลยไม่อยากรอ4สัปดาห์แล้ว
1: อยากปลูกต่อเลย
0: ใจร้อน
1: ได
0: ้นะเขาก็เลยมีการทดลองที่เอาข้าวเนี่ย2สัปดาห์นะเอามาลองแช่ในสารละลายต่างๆนะครับมีน้ำส้มปั่นไม้ที่35 cc นี่แหละแล้วก็มีน้ำส้มปั่นไม้ที่ประมาณ50 cc กับน้ำส้มปั่นไม้ที่ประมาณ10กว่า cc เนี่ยกับน้ำเปล่าแล้วเอามาเทียบกันว่าเปอร์เซ็นต์การงอกอันไหนมันดีที่สุดนะครับก็คือผลสรุปออกมาเนี่ยถ้าแช่ด้วยน้ำเปล่าตอนข้าวอายุ2สัปดาห์เนี่ยเปอร์เซ็นต์งอกแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์เองร้อยเมล็ดงอกครึ่งเดียวใช่แต่ว่าถ้าแช่ด้วยสารละลายไอตัวน้ำส้มปั่นไม้เนี่ยนะครับที่ดีที่สุดคือ35 cc เปอร์เซ็นต์งอกเนี่ยพุ่งโดดขึ้นไปถึง90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์โอ้โห
0: ก็คือปกติเลยเหมือนการปลูกธรรมดา
1: เหมือนการปลูกทั่วไปเลย
0: อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันมีทฤษฎีที่พูดถึงข้าวของมะลิเนี่ยถ้าปลูกตอนช่วงธันวาได้นะมันก็จะไปออกรวงเพื่อเก็บเกี่ยวประมาณเมษาพฤษภาอะไรพวกนี้ได้ด้วยอีกรอบนึงแต่ว่าที่ปลูกแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือระยะพักตัวมัน2เดือนถ้าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวพืชจีบมันยังไงมันก็ปลูกทันหวานไม่ทันนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเอามาแหกกฎตรงนี้ได้นะเป็นนักแหกกฎซะด้วยนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงคือเรื่องน้ำแหละถ้าบริหารจัดการน้ำได้ก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับในการทำข้าวมะลินอกฤดูนะส่วนงานวิจัยที่เป็นไฮไลท์ที่จะนำเสนอวันนี
1: ้
0: นะครับคือทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีทำงานวิจัยตัวนึงมาแล้ว2ปีนะเป็นการทดลองการใช้ปุ๋ยชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีนะแล้วก็ทำเป็นรูปแบบการทดลองเนี่ยหลายตัวอย่างเลยมีทั้งใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของกรมข้าวเนี่ย 100% เลยนะกรมแนะนำยังไงเราทำแบบนั้นนะครับแล้วก็มีแอปออนเติมปุ๋ยชีวภาพไปด้วย100% บวกปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีแบบลดลงมา 50% นะลดต้นทุน
1: ลดปุ๋ย
0: ลดปุ๋ยครึ่งนึงลดน้ำหมักครึ่งนึงนะแล้วก็มีใช้น้ำหมักอย่างเดียวเนี่ยเพียวๆ 100% ด้วยนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็คือมันจะมีตัวคอนโทรลที่เราปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนาะปีเนี้ยคือผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณสัก600นิดๆกิโลต่อไร่นะครับนะแล้วก็ไอตัวที่ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำกรมข้าวเนี่ยนะครับ 100% เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักถ้าจะไม่ผิดราวๆสัก700
1: สูงขึ้นมา
0: สูงขึ้นมานะและตัวที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้ำหมักเนี่ยนะครับ700กว่าสูงกว่าปุ๋ยเคมีธรรมดานะครับได้ตัว 50-50 เนี่ยก็คือได้ผลผลิตราวๆแล้ว600ปลายน้อยกว่าใช้ปุ๋ยเคมี 100%
1: นะว่าเราใช้เพียงแค่ 50%
0: เราใช้ 50% กับน้ำหมักครึ่งนึงนะครับผลผลิตลดลงมาน้อยกว่าแต่ว่าส่วนสำคัญเลยมันคือแปลงที่ใช้น้ำหมักอย่างเดียวน
1: ะ
0: ใส่น้ำหมักไปเนี่ย3รอบ15วิรวมแล้วเนี่ยผลผลิตดันน้อยกว่าไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลย
1: น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุดนะน้อยที่สุดเลยเทียบกับแบบไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนี่ยนะสมมติไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยอยู่ประมาณสัก500เนา
1: ะ
0: ในตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเอาประมาณ600นะในตัวเนี้ยเหลือ500หน่อยๆ500แบบ550อะไรเงี้ยลดลงมาเยอะนะครับ
1: ที่เราเพิ่มปุ๋ยให้กับดิน
0: คิดว่าเป็นเพราะอะไรคุณแก้ว
1: ตัวปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ทั่วไปเลยใช่ไหม
0: เป็นปุ๋ยที่เอาสาหร่ายทะเลนะปลาป่นนมผงกรดฮิวมิกธาตุอาหารรวมเนี่ยเอาไปหมักในถังด้วยพอร์ตสองใส่น้ำตาลอะไรตามสูตรแหละแต่พอใช้ไปปุ๊บผลผลิตตกคิดว่าเพราะอะไรครับ
1: น่าจะเกิดจากจุลินทรีย์ในดินที่ได้รับน้ำตาลนะคะ
0: นี่แสดงว่าแบบมีองค์ความรู้นะครับคือในตัวน้ำหมักตัวนี้เนี่ยสัดส่วนการผสมว่ามันมีน้ำตาลเยอะม
1: ัน
0: ส่งผลต่อตัว CA ratio ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือผมอธิบายได้แล้วมันคืออะไรไม่รู้น่าจะมันคือตัวค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน CA ratio เนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่น้ำหมักลงไปในแปลงนาเนี่ยน้ำตาลก็ดีปลาผลก็ดีอะไรพวกนี้มันได้คาร์บอนเยอะแต่ว่าไนโตรเจนในตัวมันน้อยนะคร
1: ับ
0: แล้วพอเราใส่ไปในแปลงนาปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในแปลงนาพื้นเดิมเลยเนี่ยมันไปเจอน้ำตาลแล้วมันก็รีบกินน้ำตาลเลยเพิ่มปริมาณตัวเองอย่างยิ่งยวดนะครับกลายเป็นว่าในดินเนี่ยมันเกิดการบูมของตัวจุลินทรีย์พื้นเดิมในดินเนี่ยนะครับแล้วพอจุลินทรีย์มันเกิดขึ้นมาเยอะเนี่ยน
1: ะ
0: มันก็ต้องการอาหารมันแย่งไนโตรเจนกับข้าวทำให้ไอ้ข้าวแปลงที่ใช้น้ำหมักอย่างเดียวเนี่ยผลผลิตตกเพราะว่าจุลินทรีย์แย่งกินไนโตรเจนไปหมดอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยของคุณอะไรสักอย่างผมลืมชื่อไปแล้วนะเขาบัญญัติไว้ว่ามันเรียกว่าปรากฏการณ์ไนโตรเจนอิมมอบิไลเซชันปรากฏการณ์ภาวะขาดไนโตรเจนชั่วคราวจากการแย่งชิงของจุลินทรีย์ครับ
1: ก็คือแทนที่จะใส่จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มปุ๋ยกลายเป็นไปแย่งไนโตรเจน
0: ใช่
1: คือแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวนี้ค่ะตัวจุลินทรีย์เป็นการเพิ่มธาตุอาหารอาจจะเป็นการใส่ในระหว่างการเตรียมดินแบบนี้ได้ไหมคะ
0: น่าจะเหมาะกว่า
1: เหมาะกว่าการเพิ่มไประหว่างการเจริญเติบโตของ
0: พืชผมว่าน่าจะเหมาะกว่าแต่ว่าถ้ามาดูเนี่ยในการใส่ปุ๋ยเคมีร
1: ่
0: วมกับใส่ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยผลผลิตขึ้นนะ
1: เพราะเราเติมไนโตรเจนเข้าไปในดินด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ถูกต้องเพราะปุ๋ยที่เราใส่มันมีไนโตรเจนเสริมเข้าไปทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันกินไนโตรเจนจากปุ๋ยได้มันไม่ไปแย่งไนโตรเจนเดิมในดินจนหมด
1: ก็เลยกลายเป็นว่าตัวจุลินทรีย์ที่เราเพิ่มธาตุอาหารอื่นๆที่เราแต่ก่อนเข้าไปเพิ่
0: ม
1: ก็เลยไปช่วยในส่วนของการเพิ่มผลผลิต
0: ใช่เพิ่มผลผลิตได้ด้วยทฤษฎีของมันตอบได้ว่าทำไมผลผลิตถึงเพิ่มด้วยทฤษฎีของลอฟลิมิตที่เป็นรูปถังน้ำครับแล้วมันจะมีเป็นซี่ไม้ที่ซี่ไม้แต่ละซี่เปรียบเสมือนกับธาตุอาหารแต่ละตัวเนาะเวลาที่ได้ธาตุอาหารจากหลายๆธาตุเนาะถ้าตามหลักวิชาการประเทศไทยปกติในปัจจุบันเนี่ยก็คือพืชต้องการธาตุอาหาร17ตัวนะครับก็ไอเนี่ยน้ำหมักที่ผมใส่เนี่ยมันมีครบแหละ17ตัวแต่ว่ามันมีอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับก็คืออันนี้เป็นข้อเฝ้าระวังนะเป็นข้อเตือนสำหรับเกษตรกรที่จะทำการเกษตรแบบอินทรีย
1: ์
0: นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้น้ำหมักหรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในแปลงนาเนี่ยโดยที่มันไม่มีธาตุอาหารเดิมไปเสริมเนี่ยนะครับจะทำให้ผลผลิตตกนะแล้วควรทำไหมเกษตรอินทรีย์ถ้าทำต่อเนื่องหลายๆปีอ่ะทำได้นะเพราะว่าไอจุลินทรีย์พวกนี้เวลามันกินอาหารเข้าไปเนาะมันเพิ่มปริมาณนะจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มแบบทบทวีคูณนะแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนะตามหลักพุทธศาสนาเลยนะหนีไม่พ้นวัฏฏะนี้เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายพอมันตายเนี่ยธาตุอาหารที่มันสะสมมาตลอดช่วงชีวิตของมันจะถูกปลดปล่อยกับสู่ดินมันผลผลิตมันจะไปฟูในฤดูกาลถัดไป
1: ก็คือถ้าเกิดเราใส่ตอนนี้พร้อมพืชเราอาจจะเป็นการแย่งธาตุอาหารแต่ว่าในขอบหน้าก
0: ็
1: คือฤดูกาลถัดไปตัวจุลินทรีย์เนี่ยก็คือตายแล้วก็กลับมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชเราในขอบต่อไป
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
0: ก็บางคนเนี่ยเคยได้ฟังจากผอ.เล่าไปฟังนะว่าเกษตรกรบางรายทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยพอใส่น้ำหมักอะไรไปผลผลิตตกปีเดียวเลิก
1: เลิกทำหายไปหมดเลย
0: ใช่อันนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยว่ากระบวนการมันเป็นแบบไหนเราอาจจะต้องทำใจในขอบแรกนิดนึงแล้วก็ขอบต่อไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนี้เอามาตั้งโต๊ะให้ดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: อัน
0: นี้เป็นจุลินทรีย์แบบที่เกษตรกรเนี่ยสามารถเอาไปทำได้เอง
1: ใช่
0: นะครับก็คือวัตถุดิบถ้าทำตามที่แบบในเน็ตเลยแบบสูตรดั้งเดิมเขาสอนมาเนี่ยนะเขาก็จะใช้ไข่ไก่ นะครับกะปิน้ำปลาผงชูรสอะไรพวกนี้มาทำเป็นหัวอาหารเนาะแล้วก็ตักใส่เลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปอันนี้ผมไปเจอนวัตกรรมใหม่คุณนกแก้ว
1: อันไหนคะ
0: ผมลองเอาไอ้น้ำหมักที่ว่าเมื่อกี้ที่ใช้ในงานวิจัยอ่ะเอามาเลี้ยงเออผมแบบไม่อยากตอกไข่และไม่อยากมานั่งกวนกะปิแล้วนะผมก็เลยลองเอาตัวน้ำหมักที่ว่าทำจากนมผงปลาป่นสาหร่ายทะเลนี่แหละเอาไปใส่แทนหัวอาหารเฮ้ยมันแดงเออมันใช้ได้นะอันนี้ก็คือเป็นอีกแนวทางนึงที่จะลดต้นทุนนะให้กับเกษตรกรนะครับถ้าบ้านไหนมีนะหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่แล้วนะแล้วก็มีถังน้ำหมักที่ได้รับการสนับสนุนจากพ.ร.ส.เนี่ยหมักเสร็จไว้เรียบร้อยเนี่ยใช้ตัวนั้นนะเป็นหัวอาหารแทนไข่ไก่ได้เลยนะครับก็อัตราที่ทดลองมาเนี่ย1ขวด 1.5 ลิตรเนา
1: ะ
0: จะใส่2ช้อนแต่ว่าเมื่อเทียบกับใส่ไข่ไก่แล้วมันยังแดงไม่เท่านะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะมีการทดลองต่อไปจะลองใส่เป็น3ช้อน4ช้อน5ช้อนเทียบดูนะว่ากี่ช้อนถึงจะแดงเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยลดต้นทุนได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ทำไม
1: เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
0: ใช่เพิ่มจุลินทรีย์ในดินแล้วเดี๋ยวพอมันไปอยู่ในดินนะครับเวลาที่ฝนตกมาเนาะมันจะเอาไนโตรเจนลงมาจากอากาศด้วยเอาสารอาหารต่างๆลงมากับน้ำฝนจุลินทรีย์พวกนี้มันจะรีบกินนะพอกินเสร็จมันก็จะเพิ่มปริมาณอย่างที่ว่า2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16จนมีเต็มนาเนี่ยนะครับแล้วพอมันตายถ้าอาหารจะถูกปลดปล่อยกลับมาอย่างที่ว่าเนาะตัวนี้ดีใช้ได้กับทุกพื้นเลย
1: โอเคค่ะ
0: นะแล้วก็วันนี้นี่น่าจะใกล้หมดเวลา
1: ใกล้หมดแล้วค่ะแต่ว่าจะมีเสริมขอเสริมนิดนึงก็คือ
0: ให้นิดเดียวนะ
1: นิดเดียวเลยค่ะ
0: เออให้นิดเดียว
1: งั้นขอเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เออได้ได้
1: โอเคค่ะก็คืออย่างที่พี่โตบอกไปก็คือเป็นการทำนาแบบใช้จุลินทรีย์เนาะก็คือมันก็จะวนกลับมาที่เรานี้อยู่อีกแหละก็คือว่าการทำตัวนี้ค่ะตอนนี้ในปี2569เนี่ยค่ะเขากำลังมีการปฏิวัติเขียวตอบโจทย์เกษตรยั่งยืนก็คือจะเป็นในส่วนของการที่หันมาทำเกษตรยั่งยืนเพื่อลดคาร์บอนเพื่อที่จะลดแก๊สเรือนกระจกในอากาศไม่ให้เกิดความร้อนเกินไปแล้วก็ลดความรุนแรงของเอลนิโยลานียาซึ่งตัวนี้จะกลับมาตรงที่ถ้าทางเกษตรกรเราก็อาจจะพูดไปแล้วเนาะในส่วนของการทำกระชับแห้งนู่นนี่แล้วก็มีส่วนของการทำนาแบบยั่งยืนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประชาชนธรรมดาเราจะช่วยอะไรได้บ้างวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงในส่วนของว่าถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาเราก็อาจจะแค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน
0: อย่างเช่นเอาสเปรย์สีเขียวมาฉีดกำแพง
1: อาจจะไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวไม่ใช่ เวลายิ่งน้อยอยู่ยังจะมาเล่นอีกเอาพอครับ
1: พื้นที่เขียวก็คือการปลูกพืชการเพิ่มต้นไม้ในพื้นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การลดใช้พวกเคมีเอาขออภัยค่ะการลดใช้พวกสารพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งพวกพลาสติกต่างๆที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการผลิตหนึ่งครั้งปล่อยก๊าซเหมือนกันถ้าเราลดตัวนี้ก็คือมันอาจจะดูเล็กจนเหมือนเราไม่ได้ช่วยอะไรแต่จริงๆเราช่วยค่อนข้างที่จะเยอะไปแล้วค่ะแล้วก็การลดปริมาณเศษอาหารบางทีเราเป็นการเอาไปรวมในบ่ออ่ะก็เหมือนเดิมค่ะเกิดก๊าซแต่มันก็จะเป็นมีเทนก
0: ๊
1: าซมีเทนที่จะขึ้นไปแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาในอากาศที่จะทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกอีกทีนึงตัวนี้คือถ้าเกิดเป็นพวกเศษอาหารเนี่ยเราอาจจะเอามาเป็นการหมักเพื่อเอาไปใช้ในพื้นที่บ้านที่เราปลูกต้นไม้อีกทีนึงก็ได้แล้วก็อันนี้ที่ใครๆหลายคนมองภาพคือการที่ไม่ใช้อะไรแล้วต้องถอดปลั๊กค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้มากแล้วก็แอร์ใช้อยู่ที่25-26แล้วก็การล้างแอร์บ่อยๆอันนี้ก็คือจะลดในส่วนของปริมาณการใช้พลังงานเข้าไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยสำหรับที่การใช้ชีวิตแบบรักโลก
1: ถูกต้อง
0: ครับก็ที่บ้านผมเนี่ยเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับก็จะมีแบบแขกที่มาทานอาหารมื้อเช้าอะไรเงี้ยเวลาที่อาหารทานไม่หมดผมก็จะรวบรวมอาหารเนี่ยเป็นกระมังนึงน
1: ะ
0: ถ้าไม่ได้ขี้เกียจซะเกินไปผมก็จะเดินเอาไปใส่ในหลุมหมักผมจะมีหลุมนึงเอาไว้หมักพวกเศษวัสดุทางการเกษตรก็จะเทไว้ตรงนั้นก็เห็นแบบพวกมดอะไรพวกนี้มดแมลงมากินนะมีนกบ้างมีกระรอกบ้างส่วนที่ย่อยก็ย่อยไปส่วนที่สัตว์กินก็กินแต่ว่าถ้าขี้เกียจผมก็จะเอาไปสาดตามทิวรั้วก็เป็นปุ๋ยเนี่ยแล้วผมก็พยายามนี่เนาะเวลาซื้ออาหารกลับบ้านเนี่ยมีถุงพลาสติกผมจะรวมเอาถุงพลาสติกเนี่ยแยกออกมาเก็บเอาไว
1: ้
0: เก็บเอาไว้ก่อนไม่เอาใส่รวมไปในถังขยะเพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ช่วยลดภาระการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได
1: ้
0: แล้วก็เป็นการช่วยโลกเล็กๆไม่น้อยคนละนิดคนละหน่อยโลกน่าจะดีขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
3: วันนี้รายการเกษตรอินดี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกัน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: จังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยหลังจากพระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายวุฒิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสำรวมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยจังหวัดได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
3: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกสีหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ได้มีการถวายเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนาแห้ว

จังหวัดเลยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอฉวางอำเภอพิบูรณ์อำเภอดอนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวด้วยความเร็วของที่พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ News
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: พัทยาเด่นดังวันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพ

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand Chonburi คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.5

ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ออกบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน

0: าที่อาคารวัฒนธรรมวิจิตรกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดูอาอันมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีเกเรตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยมัลชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
2: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะทอดพระไตรกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการสหรัฐจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่วางแผนก่อเหตุโจมตีทำเนียบขาวเพื่อลอบสังหารผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC นายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนบุกโจมตีทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ80ปีของประธานาธิบดีทรัมป์และการฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนและมีดพยายามบุกเข้าไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีโดยผู้ก่อเหตุรายนี้ถูกตั้งข้อหาพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
5: ่ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับ

ี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับ

0: ติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับนี่ก็มีข่าวสารมากมายเลยนะครับแต่ว่าข่าวนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วก็หลายคนน่าจะได้รับทราบรายละเอียดกันแบบเต็มๆหน่อยนะจะได้เข้าใจนะครับเมื่อวานเนี้ยคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เผยนะภายหลังจากที่เขาเรียกว่าบอร์ดอุทยานแห่งชาตินะฮะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่มีคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็มีมตินะครับในการที่จะเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอ่ะพูดง่ายๆนะก็ต้องบอกงี้นะอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดนะก็คือโคราชแล้วก็ปราจีนบุรีโคราชนี่ประมาณ 3-4 อำเภอนะแล้วก็ปราจีนเนี่ยเฉพาะนาดีรวมแล้วเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านไร่นะครับก็มีปัญหานะเรื่องการถือครองสิทธิ์ระหว่างชาวบ้านกับอุทยานเนี่ยมาตลอดนะครับเขาบอกว่ามีมานานถึงประมาณ50ปีแล้วที่มีปัญหานะครับเวลาผมไปทำข่าวเหล่านี้เวลาที่ภาครัฐฟ้องร้องชาวบ้านที่อยู่ตามแนวป่าชาวบ้านเขาก็จะมีข้ออ้างว่าเขาอยู่มาก่อนการประกาศพื้นที่อุทยาน เพราะฉะนั้นก็ต้องมาวัดกันว่าอยู่ก่อนจริงไหมใครอยู่ก่อนกันแน่หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมย้อนกลับไปอุทยานอย่างนั้นตั้งเมื่อไหร่ชาวบ้านอยู่ก่อนอยู่หลังอะไรเงี้ยมันก็สู้กันมานะท่านผู้ชมนี่เขาบอกว่าเฉพาะที่ทับลานเนี่ย50ปีสู้กันมานะท่านผู้ชมครับแล้วก็บอร์ดของกรมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็เสนอให้มีการปรับแนวเนื้อเขตของอุทยานที่ไปทับซ้อนกับพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยประมาณ 155,000 ไร่ขยับเข้ามาก็จะทำให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ตรงเนี้ยไม่ได้กลายเป็นคนที่มาบุกลุกป่าว่างั้นเถอะเพราะมันไม่ใช่แนวอุทยานแล้วประมาณนี้ซึ่งกลุ่มที่เขามีปัญหากับอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยเขาแบ่งเป็น5กลุ่มฟังดีๆนะท่านผู้ชมครับในพื้นที่ที่มีการปรับหรือใช้คำเพิกถอนแนวอุทยานตรงนี้ก็ได้นะ 155,000 ไร่เนี่ยจะมี4กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเขตสปก.นะครับซึ่งจุดเนี้ยเขาบอกว่าคือเขาอยู่มาก่อนนะที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอยู่แล้วนะครับประมาณ 53,000 กว่าไร่อันนี้ชัดเจนกลุ่มนี้ง่ายหน่อยเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันว่าเขามาอยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานตรงทับลานเนี่ยปี2ปีนะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาณ 50,000 ไร่กลุ่มที่2เนี่ยเป็นพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ปี2520นี่ก็มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 กว่าไร่นะครับคือตอนนั้นมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับคอมมูนิตี้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่กันพื้นที่ให้กับคนกลุ่มนึงอ่ะอยู่ว่างั้นเถอะตัวอย่างไทยสามัคคีไม่ต้องมาสู้รบกัน อยู่กันแบบแบ่งพื้นที่ให้ได้อยู่กันอย่างสามัคคีว่างั้นเถอะนะครับกลุ่มที่3พื้นที่เพื่อความมั่นคงนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่และกลุ่มที่4เนี่ยก็คือเป็นที่ราชพัสดุเป็นสนามฝึกซ้อมรบอีกประมาณ 6,000 ไร่นะครับรวมแล้วก็ 155,000 ไร่ก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มแสนกว่าไร่เนี่ยประมาณ 20,000-30,000 ครัวเรือนนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับภาครัฐที่ต้องมาฟ้องร้องกันแล้วก็ต้องมาสู้คดีความต้องมาพิสูจน์กันนะว่าพระใครอยู่ก่อนอยู่หลังคนนี้เข้ามาอยู่ตามมติอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมครับก็คือกลุ่มราษฎรที่อยู่นอกเขตสปก.และมีคดีกันอยู่เนี่ยกลุ่มนี้ก็ประมาณ 109,000 ไร่อันนี้ทางคณะกรรมการทางบอร์ดเขาบอกว่าชะลอการเพิกถอนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมาพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายครอบครัวนี่ก็ประมาณ 5,000 ครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสองกลุ่มหนึ่ง 155,000 ไร่เนี่ยประมาณ 20,000-30,000 ครัวเรือนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเมื่อมีการปรับแนวเขตอุทยานเพิกถอน
พื้นที่อุทยานประมาณ 100,000 กว่าไร่ได้ส่วนอีกประมาณ 109,000 ไร่อันนี้ต้องมาพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าอยู่ก่อนที่จะเป็นการประกาศอุทยานจริงหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์รายบุคคลพิสูจน์สิทธิ์กันนี่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายยังมีอีก 109,000 ไร่ที่ต้องมาพิสูจน์สิทธิ์กันก่อนแต่ประมาณ 155,000 ไร่4กลุ่มเนี่ยก็เสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะพิจารณานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหานะครับทับซ้อนกันระหว่างป่ากับชาวบ้านแบบก็ต้องอาศัยทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะท่านผู้ชมครับก็คือกลุ่มที่เขาให้4กลุ่มเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่ามันมีแผนที่ว่าเขาอยู่ก่อนและอยู่ตามมติครม.แต่ละชุดหมู่บ้านไทยสามัคคีหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เช่นนั้นก็ต้องมีคดีความกันมันอีกเยอะยาวนานแล้วเรื่องนึงที่สำคัญก็คือคุณสุชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าคนที่เขากลุ่มเนี้ย 20,000 30,000 คนบางส่วนก็ทำพื้นที่เกษตรยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นปลูกทุเรียนแต่พอเป็นพื้นที่ที่มันบุกรุกอุทยานที่มีคดีความเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปจดขึ้นทะเบียนได้พอไม่สามารถจดขึ้นทะเบียนเกษตรกรพื้นที่ปลูกได้เวลาจะส่งทุเรียนไปต่างประเทศก็ส่งไม่ได้มันก็มีปัญหาก็เลยทำให้ส่งผลต่อความเป็นอยู่การทำมาหากินเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อดูเหตุผลองค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็โอเคแล้วก็แต่แน่นอนก็อย่างที่บอกก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันว่าอ่ะอยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นจุดแรกๆนะที่ใช้วิธีการแบบนี้นะอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับพื้นที่เต็มๆเขาเนี่ย 1.3 ล้านไร่เกือบล้านสี่อ่ะ 1,390,000 ล้านไร่นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งปรับไปประมาณ105แล้วเหลืออีก 109,000 อันนี้ก็จะได้อธิบายให้กับท่านผู้ชมหลายท่านที่ผมไปดูในคอมเมนต์หลายๆส่วนก็บอกเฮ้ยให้แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นในทุนอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกงี้นะครับว่าให้ที่ว่านี่ก็คือเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่หลวงของอุทยานเขาก็ปรับเป็นที่หลวงของสปกแล้วก็จัดสรรให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่ตามสิทธิ์ตรงเนี้ยได้ทำมาหากินก็ตามรายละเอียดของสปกนะไปทำเกษตรว่างั้นเถอะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าปรับแนวเขตทำแล้วคุณไปทำเป็นรีสอร์ทอะไรก็ไม่ใช่นะท่านผู้ชมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยก็คือใช้คำว่าปรับการถือครองของรัฐจากอุทยานซึ่งอันนี้มันจะมาบุกรุกไม่ได้จะมาเข้ามาอยู่ไม่ได้ทำกินไม่ได้ก็เปลี่ยนมือเป็นของสปกแล้วก็ให้จัดสรรให้ชาวบ้านที่เขาอยู่มาแล้วเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องว่างั้นจะตามหลักเกณฑ์ของสปกนะอันนี้ก็จะได้เข้าใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้คลายความกังวลนะเพราะว่าทำคอมเมนต์ก็รู้สึกจะมีหลายคนการไปเฉือนพื้นที่อุทยานแบบนี้ไปบุกรุกป่าหรือให้สิทธิ์แบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวนายทุนก็เหมาหมดอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะก็มีรายชื่อหมดแล้วอันนี้ก็ 20,000 กว่าครอบครัวแล้วเหลืออีก 5,000 ที่ต้องมาพิสูจน์สิทธิ์รายบุคคลนะครับคือไม่มีว่าเอ๊ะจัดสรรแล้วจะไปทำอย่างอื่นนะก็ต้องทำเกษตรสปกนะนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ผมก็ชอบไปเที่ยวนะทับลานเนี่ยมันเวลาไปนอนกลางเต็นท์เนี่ยมันจะมีหน้าตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปั๊มน้ำมันอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับแต่ว่าจุดที่กลางเต็นท์เนี่ยมันจะอยู่เลยขึ้นไปหน่อยอยู่ใกล้ๆวังน้ำเขียวโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ย ถ้าใครกลัวผีนี่ลำบากผมไปนอนผมไปกลางเต็นท์เนี่ยมีครอบครัวเดียวที่ไปอ่ะนะแล้วก็ไกลๆไปหน่อยก็มีครอบครัวมาจากภาคใต้จำได้เลยก็นั่งเดินเวลาเข้าห้องน้ำก็มาคุยกันเป็นจุดที่คนไปน้อยนะแต่ว่าก็ธรรมชาติมากนะจุดนั้นแล้วก็ล่าสุดก็มีสัตว์ป่าเยอะนะครับมีการทำอุโมงค์แล้วก็เชื่อมกันตรงนั้นแหละนะแถวๆนั้นแหละนะครับนะนี่ก็จะได้ชัดเจนนะท่านผู้ชมครับก็เชื่อว่าน่าอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับว่ากลุ่มเหล่านี้ที่เขาปรับแนวเขตเป็นกลุ่มที่เขาอยู่ก่อนนะจะประกาศเป็นที่อุทยานละ
จะตามอะไรก็แล้วแต่ในนี้ก็แล้วก็พิสูจน์จากภาพถ่ายดาวเทียมจากมติครม.เดิมชัดเจนแล้วก็จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไม่ต้องมาต่อสู้คดีความกันอีกนี่ก็บอก50ปีแล้วอะนะครับที่เหลือก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าอยู่ก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเวลาไปทำข่าวส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะบอกเนี่ยก็อยู่มาก่อนอยู่มาก่อนพออยู่มาแล้วเวลาไปสู้คดีความในศาลมันใช้เวลานานมากนะผมเคยไปสัมภาษณ์อยู่คนหนึ่งเขาเคยมีคดีความกับหน่วยงานรัฐถ้าจำไม่ผิดเกาะล้านเนี่ยอันนี้ก็สู้กัน50ปีสู้กันจนตายกันไปข้างอ่ะก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐมองปัญหานี้ไม่ให้มันยืดเยื้อแล้วก็เคลียร์ซะผมก็ดีเหมือนกันนะก็ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับอ่ะไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็คือจริงตั้งแต่เมื่อวานซืนนะครับที่มีการประชุมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ถามถึงรองซีฟู้ดอันนี้น่าต่อไปผมว่าน่าจะเป็นคำพูดที่ใช้แซวหลายๆคนที่มีชื่อเป็นอาหารทะเลนะพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเดี๋ยวซีฟู้ดลองซีฟู้ดลองกุ้งหรือว่างั้นเถอะนะแล้วก็ก่อนนั้นก็มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่ากันไปก่อนแล้วของภูเก็ตนะครับเมื่อวานก็ตามมาก็คือย้ายผู้ว่าเลยว่างั้นเถอะนะครับย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกเนี่ยว่าคำสั่งย้ายคุณนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและมองว่าย้ายดีขึ้นนะจากผู้ว่าไปเป็นรองปลัดแม้ว่า4จะเท่ากันเนี่ย40เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็โปรไฟล์คือเรื่องความอาวุโสก็อย่างที่ท่านบอกอาวุโสเยอะเพราะฉะนั้นก็มาเป็นรองปลัดก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วพอผู้สื่อข่าวถามว่ามันมาจากเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่หรือเปล่านายกก็บอกว่าจังหวัดภูเก็ตนี่มีหลายเรื่องทุกคนก็เห็นแล้วว่าตอนที่ท่านนายกลงไปเนี่ยก็ไปแก้ปัญหาโดยเฉพาะการบุกรุกที่สาธารณะเอาว่างั้นเด้อนะแต่หลายเรื่องก็ยังไม่ดีขึ้นมีการแฉกันมีการโพสต์ใส่กันในกลุ่มเพจของจังหวัดแบบนี้การทำงานก็มันทำกันไม่ได้นะครับมันมีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นภูเก็ตนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคใต้เลยก็จะเป็นเมืองหลวงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันออกก็น่าจะเป็นหาดใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาแบบนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเมืองเศรษฐกิจด้วยนายกลงไปแล้วแล้วก็แบบประกาศเลยว่าจะไปดำเนินการต่างๆแต่ปรากฏว่าก็มีความขัดแย้งคือความแย้งที่นายกอ้างนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นในเพจข่าวของท้องถิ่นในชุมชนท้องถิ่นกลุ่มต่างๆก็จะมีเพจแล้วก็ใช้คำว่าลองซีฟู้ดอะไรนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ผมก็มองว่าก็น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับหลายๆจังหวัดนะผู้ว่ารองผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ต้องเช็คข่าวสารเพจต่างๆด้วยว่าเพจข่าวที่มีคนติดตามเยอะๆเป็นแสนในแต่ละจังหวัดด้วยเกิดทำงานดีแต่ว่าเพจข่าวในพื้นที่เนี่ยโหใส่ยับเลยใส่ผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดมันก็อาจจะส่งผลทำให้คนในจังหวัดมองว่าจังหวัดมีปัญหาหรือเปล่าได้เหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ยเพราะนี่มันมาจากเพจข่าวไงใช่ไหมฮะมันจะเพจยังมาจากกลุ่มในเพจของจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีข่าวมีเพจข่าวที่คนติดตามเยอะๆเป็นแสนเนี่ยผมว่าทุกจังหวัดอะนะสมมติว่าอะไรอะจันทบุรีวันนี้ชลบุรีวันนี้ปทุมวันนี้เนี่ยแล้วก็เจาะข่าวอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะมากเนี่ยนะครับนะนี่ก็ถือว่าย้ายเรียบบุตรนะนายพูดง่ายแล้วกันย้ายรองก่อนแล้วก็ย้ายผู้ว่าตามนะครับนายกบอกว่าภูเก็ตมีหลายเรื่องทุกคนก็เห็นแล้วลงไปก็ยังไม่ดีขึ้นปัญหาก็คือบุกรุกที่สาธารณะอย่างใช้หาดหนึ่งอะแล้วก็มีเอกชนเก็บค่าผ่านทางลงใช้หาดอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอ้โหนะแสบจริงๆอ่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับคุณนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านก็บอกว่าไม่ได้ท้อใจและก็จะเดินหน้าทำงานต่อ
นะก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะผู้ว่าเซมเบ้นี่แหละนะครับแล้วก็รักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปส่วนที่บอกว่าเอ๊ะย้ายไปภูเก็ตแล้วถูกรับน้องก็คือมาต่างบ้านต่างเมืองนะครับคุณผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยก็บอกว่าตนนี่หรือน้องตนเป็นผู้ว่าราชการระดับ40มา9ปีแล้วอาวุโสที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้องใครแต่ตนเห็นทุกคนเป็นน้องก็มีหน้าที่ช่วยให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนนะครับไม่ให้มีอะไรนอกกฎหมายนะครับห้ามไปเรียกรับจากใครไปเบียดเบียนใครได้เตือนเมื่อมีการปะทะหรือวัดพลังกันได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะตนไม่ใช่น้องใครจะเป็นพี่ของข้าราชการในจังหวัดคือถ้าเกิดให้สัมภาษณ์นี้ก็ชัดเจน แสดงว่าก็คงจะมีปัญหากันแหละนะพวกก็บอกนี่แหละก็เตือนห้ามทำอะไรนอกกฎหมายอย่าไปเรียกรับใครเบียดเบียนใครเมื่อมีการปะทะมีการวัดพลังกันก็มีการเตือนทั้งในที่เปิดเผยและในที่ประชุมต่างๆประมาณนี้นะแสดงก็แสดงว่าเป็นจังหวัดที่นี่แหละนายกก็ส่งคนใหม่ไปก็ลองปลัดนี่แหละไปเป็นผู้ว่านะคือการทำงานเนี่ยข้าราชการนี่ก็จะมีระดับหัวเนี่ยโยกย้ายนะผมเนี่ยมีคนขับรถอยู่คนหนึ่งเคยบอกผมนะว่ามังกรพลัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่เนี่ยผมก็จำไม่ลืมเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าระดับหัวเนี่ยข้าราชการเนี่ยก็ย้ายมาย้ายไปส่วนใหญ่เนี่ยย้ายอยู่ได้ไม่เกิน4ปีนะเต็มที่4ปีแล้วก็เพิ่มได้อีก1 ปี 1 ปีอีก2ครั้งเต็มที่ก็6ปีเพราะอยู่เกินนี้มันก็นานเกินไปสร้างบารมีมากเกินไปนะแต่บางคนย้ายไปใหม่เช่นอยู่เป็นคนเหนืออย่างเงี้ยทำรับราชการภาคเหนือแต่ย้ายไปอีสานย้ายไปใต้เนี่ยจะคอนเนคชั่นรู้จักคนก็อาจจะไม่มากนักเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคนที่ทำงานอยู่คนในพื้นที่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูที่เจ้าที่ผมคำนี้ผมจำไม่ลืมนะว่าท่านผู้ชมคิดง่ายๆสมมติว่ามีผู้บริหารผอ.หน่วยงานหนึ่งย้ายมาประจำจังหวัดอาจารย์และท่านบุรีกันนะยกจันทบุรีย้ายไปอยู่จันทเวลาจะฝากลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนบางทีเนี่ยไปขอผอ.ขออะไรไม่ได้นะจะต้องไปขอแบบคนระดับปฏิบัติการในพื้นที่ที่อยู่มานานประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนะครับนี่ก็แก้ไขกันไปเรียบร้อยแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะก็ย้อนมาที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ประกาศนะว่าจะทวงคืนหาดของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บอกว่ารอดูเลยกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะได้เห็นเป็นฉากๆเลยตอนนี้บอกว่าปล่อยลันลาไปก่อนนะครับนะครับบอกว่าแม่มาเฟียใช้ปืนยิงมาเที่ยวเก็บเงินค่าเข้าชายหาดเนี้ยมันเป็นแค่จิ๊กโกกลางซอยเดี๋ยวจะไม่ไว้หน้าใครเลยนี่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่หาดไงก็อยู่ในความดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเจอคุณสุชาติเลยถูกคนละคันเนี้ยนะครับซึ่งนะท่านรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่าที่เพจหนึ่งนะระบุว่าที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองบุกรุกเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลนายกก็กำชับให้ทำงานนะเป็นไทม์ไลน์เลยว่าหาดต่างๆที่ลงไปตรวจสอบโดยเฉพาะหาดไหนที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วเช่นหาดนุ้ยนี่ก็ตัดสินแล้ว6162อย่างเงี้ยนะครับแต่กลับพบว่าก็ยังมีพวกเขาเรียกว่าอะไรเดียกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามายึดพื้นที่อีกนะครับภาครัฐก็ต้องนำหมายไปติดอีกนะอะไรประมาณนี้คือขนาดเนี่ยศาลตัดสินแล้วไอ้พวกที่แบบยังหาผลประโยชน์ปิดทางเข้าเก็บค่าผ่านทางอะไรประมาณนี้ก็ยังมีซึ่งชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาเขาก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะบางคนมาเห็นเก็บก็จ่ายแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่อยากมีปัญหาท่านผู้ชมใช่ไหมก็ไม่อยากมีปัญหาตัวต่อตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยภาครัฐจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนี่แหละนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยลงหาด
เก็บเงินค่าผ่านทางเนี่ย300 บาทโอ้โหแล้วเก็บมันเขาบอกบางข่าวบอกเป็น10 ปีรวยไปแล้วเนี่ยนี่นี่จริงจริงจังหวัดก็รู้ช้าไปนะเนี่ยช้าไปหน่อยปล่อยเขาเก็บมาตั้งนานอ่ะแต่ว่านี่แหละฮะท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกกลางเดือนกรกฎาคมนี้เดือนอะไรมิถุนายนกรกฎาคมเดือนหน้าจะเห็นปฏิบัติการของกระทรวงทรัพย์ที่จะไปจัดการนี่เขามีชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรที่จะไปดำเนินการนะครับไม่ใช่พวกมาเฟียเอาปืนมายิงชาวบ้านมายิงขู่นะครับมาเก็บค่าผ่านทางอะไรต่างๆเป็นแค่จิ๊กโกกลางซอยนี่อ่ะดูเนี่ยเจอของจริงเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเจอของจริงแน่นอนรัฐมนตรีสุชาติดำเนินการเองนะครับไปต่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานก็เดินทางไปถึงสหพันธรัฐรัสเซียนะครับไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเฉลิมฉลองครบรอบ35 ปีแห่งความสัมพันธ์ท่านไปที่เมืองคาซานนะไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียคือสุดยอดมันก็แถบนี้อาเซียนนะแต่ว่าอาเซียนก็จะมีประเทศทั้งคู่เจรจาทั้งประเทศอะไรต่างๆทั้งอเมริกาจีนรัสเซียต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนายกรัฐมนตรีบอกก่อนไปว่าก็จะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียเนี่ยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับธุรกิจไทยด้วยนะครับก็จะไปประชุม17วันนี้แหละนะแล้วก็18มิถุนายนที่เมืองคาซานนะครับก็จะไปพบผู้นำประเทศอาเซียนด้วยไปพบประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะครับก็จะไปผลักดันความร่วมมือการลงทุนและเศรษฐกิจก็อย่างที่นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนะว่าปีที่แล้วเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยล้านกว่าคนนะล้านกว่าคนปีนี้ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขก็800,000-900,000 คนก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มาเที่ยวไทยเนี่ยติด1 ใน 5นะอันดับ1อันดับ2ก็มาเลกับจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็อินเดียแล้วก็มีรัสเซียก็ยังถือว่าน่าภูมิใจนะที่คนรัสเซียก็ชอบมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็หลายส่วนก็มาอยู่ประเทศไทยเลยผมเห็นนักมวยอ่ะมวยวันอ่ะวันลุมพินีอ่ะรัสเซียทั้งนั้นนะครับก็เลยพอไปดูเขาก็ไปตั้งแคมป์มวยไทยกันที่ภูเก็ตบ้างพัทยาบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แหละแล้วก็จะไปอยู่ตามเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดนะก็ดีเนี่ยมาฝึกมวยแต่มาตั้งแคมป์มาลงหนวดแล้วก็ชกรายการวันก็เป็นอยู่ปีมาเที่ยวเป็นล้านคนท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นรายได้หลักเลยนะของการท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็นอกเหนือจะมาเที่ยวถ้าดึงเข้ามาลงทุนด้านต่างๆด้วยก็ยิ่งดีนะครับรัสเซียเนี่ยก็น่าจะเด่นเรื่องพลังงานแหละนะเรื่องการธรรมชาติเรื่องน้ำมันอ่ะเขาก็เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีดราม่าอีกนะถ้าไปโอกาสนี้จะไปเจออุนมาเนตหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็อย่างที่บอกแล้วมันเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนทั้ง10ชาติก็ต้องไปกันหมดไปเจอต้องมันไปจับมงจับมืออะไรกันแหละนะก็ตามมารยาทจะไปหน้าบึ้งใส่กันก็ไม่ได้แต่ประเภทแบบจะมาประชุมกันแบบทวิภาคีตัวต่อตัวหรือว่ารัฐกับรัฐเนี่ยกับกัมพูชาเนี่ยคงไม่มีนะครับอ่ะนี่คือของนายกรัฐมนตรีไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประมงของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาก็มาเตือนเรื่องเกี่ยวกับปลาหมอคางดำก่อนหน้านี้จริงมันก็เงียบไปแล้วนะแล้วก็มันก็มีประเด็นตอนที่เขาไปหว่านแหแล้วก็ไปเจอที่พัทยาผมก็เพิ่งรู้นะว่าที่ชลบุรีนี่ก็เจอไม่น้อยและมันเป็นปลาที่แบบโคตรทนอะเป็นปลาหมอแท้ๆแต่มันอยู่ในน้ำกร่อยได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาฝนตกหน้าฝนตกเยอะๆแล้วมีน้ำจืดเนี่ยนะลงไปในทะเลเนี่ยไอ้ตรงที่มันกร่อยๆเนี่ยปลาหมอมันอยู่ได้นะแล้วมันก็อยู่เป็นฝูงใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีข่าวว่าจับมันไปทำเป็นปลากระป๋อง แต่ว่าสมุทรสาครเนี่ยไอ้เจ้านั้นเขาก็บอกมันไม่ใช่ปลาหมอมันเป็นปลานิลแต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อมึงปลาหมอนะล่าสุดทางคุณพเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครก็บอกปัจจุบันเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยมหาชัยเนี่ยนะประสบปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำมากเหลือเกิน
เพราะอะไรเพราะโอ้โหมันโคตรทนจริงๆแล้วก็มันปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดได้ดีเติบโตได้ดีแพร่พันธุ์ได้ดีแล้วก็ปลาหมอโดยธรรมชาติมันก็ดุมันก็ปลาไหนเล็กก็มันก็ซัดเรียบอ่ะนะมันก็เหมือนปลาช่อนแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนนะของระบบนิเวศประมงไทยอ่ะเพราะมันไม่ใช่ปลาในประเทศเราไงใช่ไหมครับมันเอาเข้ามาเอามาทดลองนะเดิมนะเพราะฉะนั้นมันก็ถือเป็นเอเลี่ยนนะมันก็จะมาทำลายระบบนิเวศเราด้วยแล้วมันโตไวมาไวด้วยนะครับที่สำคัญที่จะย้ำก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขากำหนดไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรนะครับผู้ใดฝ่าฝืนนะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ปรับเยอะ1ล้านบาทที่สำคัญอันนี้คือโทษแบบเพาะเลี้ยงนะถ้าเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีโทษหนักขึ้นไปอีกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งคือถ้าเลี้ยงเพาะเลี้ยงเนี่ยจำคุก1ปีปรับ1ล้านแต่ถ้าไปปล่อยในแม่น้ำเนี่ยจำคุก2ปีปรับ2ล้านเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าคุณเพาะเลี้ยงแล้วไปปล่อยอันนี้โดน3ปี3ล้านอ่ะโอ้นะครับหนักหนักเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องนี่ครับเออโอ้โหสุดๆจริงๆนะคือเวลาทำคลิปเกี่ยวเรื่องนี้หลายคนก็ชอบคอมเมนต์แหละว่าเออแล้วไอ้บริษัทที่นำเข้ามาล่ะอะไรเงี้ยคือทุกคนก็น่าจะคิดไปในแนวทางเดียวกันนะเพราะว่าตามข้อมูลมันก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทนะที่นำเข้ามาทดลองว่ามันจะยังไงในการที่จะมาขยายพันธุ์แพร่พันธุ์แบบปลานีอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่ามเมื่อมันไม่ผ่านแต่ว่ามันดันหลุดเข้ามาในระบบนิเวศของเราในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วมันดูแล้วมันคงจะไม่หมดไปนะผมว่านะพอถึงขนาดไปหว่านแหแล้วก็สามารถจับมันได้ที่ชายหาดพัทยาแล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหมันคงจะยากแล้วล่ะนะเพราะมันโตไวขยายพันธุ์ไวแล้วมันสู้สิน้ำกร่อยก็อยู่ได้น้ำจืดก็อยู่ได้มันยังไปลงไปในทะเลได้โอ้โหนะครับจะเล่นมันยังไงแล้วเผอิญเนื้อมันดันน้อยถ้ามันเป็นปลาที่เนื้อเยอะนะโอ้โหหมดไปแล้วเนี่ยคนจะชอบตกหรือจับแต่นี่พอเอามากินแล้วมันเนื้อมันน้อยมันไม่อร่อยเนี่ยผมทานแล้วผมว่าไม่อร่อยนะผมชอบนะปลานิลปลาอะไรเงี้ยปลากระพงนู้นะครับอ่ะนะครับก็ย้ำนะมันเป็นสัตว์ต้องห้ามในการเลี้ยงแล้วไปปล่อยในแหล่งน้ำนะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้คนทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดมีมือถือถ่ายคงถ่ายคลิปนะครับแล้วก็พบเห็นจริงพบเห็นมันเยอะๆนี่ก็จับมันมากินให้หมดนะจะได้หมดไวๆนะครับอ่ะมาถึงข่าวสำคัญที่อยากจะใช้เวลาหน่อยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเขาโพสต์เลยว่าสิ้นสุดการรอคอยนาน10ปีนะครับสำหรับผู้บริโภคผู้ซื้อที่จะได้รับการคุ้มครองล่าสุดเนี่ยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยนะครับว่าครม.เห็นชอบร่างพรบ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องสินค้าหรือว่ากฎหมายเลมอนหล่อเนี่ยมันฟังชื่อมันอาจจะยากหน่อยนะพูดง่ายๆก่อนเท้าความก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนซื้อที่จะต้องพิสูจน์ว่าสินค้านั้นมันชำรุดเสียหายเพราะอะไรเมื่อไหร่พูดง่ายสมมติว่าผมสั่งซื้อมือถือมาจากออนไลน์แล้วพอเกิดมามันพังมันชำรุดเวลาผมจะไปเรียกร้องค่าเสียหายความรับผิดชอบจากคนขายเนี่ยผมต้องไปเรียกร้องฟ้องศาลและผมต้องไปพิสูจน์เองว่าเนี่ยผมได้มาแล้วผมแกะจากกล่องเลยเนี่ยแล้วมันก็พังอยู่เพราะงั้นเขาถึงบอกว่าเวลาแกะของเวลาซื้อสินค้าออนไลน์ต้องมือถือถ่ายไว้วิดีโอว่าเนี่ยผมไม่ได้ไปทำอะไรผมแกะมันก็พังเลยอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือมันกลายเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคหรือคนซื้อที่ต้องมาพิสูจน์ว่าเนี่ยของที่เราซื้อมามันไม่มีคุณภาพมันไม่มีมาตรฐานนะคนขายต้องรับผิดชอบต้องเปลี่ยนให้ต้องซื้อคืออะไรประมาณนี้แหละแต่พอร่างพรบตัวเนี้ยนะครับเลมอนลอเนี่ยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะเขาจะเปลี่ยน
ความรับผิดชอบเรื่องการพิสูจน์เนี่ยไปสู่ผู้ขายแทนนะครับโดยนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนให้ผู้ขายเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายตัวนี้เขาจะสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าสินค้าเนี่ยชำรุดมาจากบริษัทตั้งแต่วันส่งมอบนี่จำดีๆนะโดยพูดง่ายๆมันจะมี2อย่างนะคือถ้าเป็นสินค้าทั่วๆไปเลยนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นสินค้าท่านซื้อมาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันชำรุดภายใน6เดือนหลังจากเราซื้อนะสมมติมีใบเสร็จชัดเจนนะว่าเราซื้อมาภายใน6เดือนมันชำรุดเราก็ไปฟ้องเลยสคบเลยวันนี้มันชำรุดกฎหมายตัวนี้ก็จะบอกเมื่อมันชำรุดตั้งแต่เราซื้อภายใน6เดือนเนี่ยแสดงมันไม่มีคุณภาพไม่มาตรฐานแสดงมันชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบตั้งแต่บริษัทแล้วผู้ขายมีหน้าที่จะต้องนะครับรับผิดชอบแต่ถ้าผู้ขายบอกเฮ้ยตอนออกไปจากบริษัทก็ดีนี่ต้องไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะคนขายต้องพิสูจน์ให้ได้เองว่าตอนที่ส่งมาจากบริษัทมาถึงวันส่งมอบไปกับลูกค้านี่มันดียังไงนะผู้ขายต้องเป็นคนพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปฟ้องร้องคนซื้อก็จะง่ายหน่อยก็แค่เอาของที่เราซื้อเนี่ยไปฟ้องร้องเลยจบนะครับส่วนคนขายเขาก็ต้องมีวิธีการ QC อะไรต่างที่ต้องมาอธิบายว่าเอ้ยเขาตกอย่างเงี้ยเปลี่ยนภาระตรงเนี้ยไม่ให้ผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยต้องไปหาใบเสร็จต้องไปเอ้ยวุ่นวายเนี่ยนี่เปลี่ยนความรับผิดชอบแต่ย้ำนะครับว่ามันจะมีกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือถ้าท่านซื้อมาแล้วภายใน6เดือนเนี่ยมันชำรุดเนี่ยฟ้องร้องเลยนะครับแต่ถ้ามันเกินเนี่ยไม่ได้นะแสดงว่ามันก็ใช้มาจนถึงระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้าภายใน6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปนะครับส่วนถ้าเป็นรถยนต์1ปีสมมติว่าซื้อรถยนต์มาแล้วจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่รถไฟฟ้ารถน้ำมันอ่ะมันเป็นคันเป็นแสนไงซื้อมาเฮ้ยยังไม่ถึงปีเลยเฮ้ยมันชำรุดแล้วเฮ้ยมือเปิดพังเฮ้ยแอร์ไม่นี่เฮ้ยระบบกระตุกแสดงว่าสินค้ามันชำรุดมาตั้งแต่วันที่ผู้ขายเนี่ยมึงส่งมอบมาแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้บริษัทผลิตรถไอ้โชว์รูมดีลเลอร์ต่างๆคุณมีหน้าที่ต้องมาชี้แจงต้องอธิบายถ้าอธิบายไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบและความรับผิดชอบเยียวยามี4อย่างก็คือซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาแล้วก็ยกเลิกสัญญาตามความรุนแรงนะตามความรุนแรงถ้าซ่อมได้นิดหน่อยซ่อมนะซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนสินค้าให้หรือคุยกันว่าโอเคนะครับลดราคาให้หรือว่ายกเลิกเลยเช่นพวกรถเนี่ยนะตอนนี้ที่มีปัญหาไงรถไฟฟ้ายี่ห้อนึงอ่ะนะครับพอชาร์จแล้วไฟไหม้เนี่ยบริษัทบอกเดี๋ยวผมซ่อมแซมให้ผมเปลี่ยนแบตให้แต่คนที่ซื้อไปพันกว่าคนเนี่ยเกินครึ่งบอกกูไม่เอาแล้วชาร์จมันไหม้ไป2คันแล้วว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไหม้บ้านไม่เอาแล้วยกเลิกเลยยกเลิกเนี่ยมันมีซ่อมแซมเปลี่ยนลดราคาหรือยกเลิกซ่อมไม่เอาก็บอกจะสั่งแบตรุ่นใหม่มาไม่เอายกเลิกเลยไม่เอาจะคืนรถเลยเนี่ยมันจะมีการเยียวยา4อย่างนะครับนอกเหนือจากนี้ไอ้ที่บอกว่าซ่อมแซมเนี่ยนะก็ยังกำหนดเลยปัจจุบันแบบบางบริษัทเนี่ยก็หัวหมอนะดึงเชงซ่อมให้โอ้รอมา2ปีแล้วยังซ่อมไม่เสร็จเลยโอ้โหซ่อมเดี๋ยวซ่อมยากต้องรออะไรจากต่างประเทศถ้าหลายคนคงเคยได้ยินสมมติว่ารถเสียเงี้ยเข้าศูนย์รออะไร6เดือนหรือว่ารถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยบางยี่ห้อในกลุ่มก็จะบ่นกันเดี๋ยว6เดือนกฎหมายตัวนี้บอกเลยว่าสินค้าทั่วไปนะฮะรวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยนะถ้านะครับเสียภายใน1ปี6เดือนที่ว่าเนี่ยแล้วก็ฟ้องร้องแล้วก็ต้องเยียวยากันเนี่ยซ่อมแซมเนี่ยพอรับส่งของไปแล้วต้องซ่อมเสร็จภายใน60วัน2เดือนนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ต้องซ่อมเสร็จภายใน90วัน3เดือนหลังจากนับจากวันส่งมอบสินค้าไว้ซ่อมเอารถเข้าไปในศูนย์เราไปในอู่คุณต้องซ่อมไม่เสร็จภายใน3เดือนยังไงก็แล้วแต่ถ้าซ่อมไม่เสร็จโดนปรับอีกเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนดีมากเลยไม่ใช่บอกโอ้โหรออะไรมา
ครึ่งปีแล้ว6เดือนแล้วมันเกินแล้วนี่เขาบอกตั้ง90วันคุณก็โดนปรับบริษัทก็โดนปรับเอาสิใช่มั้ยฮะผมไม่มีรถใช้นี่ก็ปรับเพื่อเอาเงินเนี่ยมาเช่ารถแทนใช่มั้ยฮะอันนี้ก็ดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในกรณีที่สินค้าเนี่ยบกพร่องในสาระสำคัญเลยผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีใช้สิทธิ์นี้ได้ภายใน7วันหมายความมาซื้อสินค้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหาในสาระสำคัญนะเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆซื้อโทรศัพท์แล้วเกิด เปิดไม่ติดหรือว่าโทรออกไม่ได้มันเป็นโทรศัพท์แต่ดันโทรออกไม่ได้เนี่ยซื้อมาภายใน7วันคุณก็ร้องเรียนเลยแล้วก็ขอเปลี่ยนสินค้าได้เลยเห็นไหมฮะคือมันเป็นสาระสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันก็คือ2อาทิตย์มาใช้แล้วภายใน2อาทิตย์เกิดมันมีปัญหาแล้วมันหนักมากขอเปลี่ยนเลยนะครับขณะที่รถยนต์เนี่ยก็ยังมีติ่งอีกหน่อยว่าถ้ามันเป็นข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยนะครับผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่รุ่นเดียวกันให้กับผู้ซื้ออันนี้ก็ชัดเจนสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นจะมาคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์เสียทีนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าเราเนี่ยถูกเอาเปรียบในเวลาซื้อรถยนต์แล้วเนี่ยรถมีปัญหาใช่ไหมมันสมัยก่อนเนี่ยผมไปทำข่าวเยอะมากนะบางยี่ห้อเนี่ยเลิกขายรถยนต์ในประเทศไทยขายแต่รถกระบะก็มีสมัยนั้นเขาเรียกว่ามันมีระบบคัสที่มันกระตุกบางยี่ห้อก็มีปัญหาเยอะแยะเนี่ยฟ้องร้องกับผู้บริโภคเวลาที่ผู้บริโภครวมตัวกันไปร้องเรียนอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยคือเขาบอกเลยว่าในเมื่อซื้อรถยนต์แต่มันมีส่วนที่บกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต้องเปลี่ยนรถเลยไม่ใช่ว่าเอาไปซ่อมนูซ่อมนี้เปลี่ยนอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนรถคันใหม่รุ่นเดียวกันให้กับผู้ซื้อนี่นะครับเห็นมั้ยฮะอันนี้คือบอกแบบละเอียดเลยนะสำหรับเขาชื่อว่าร่างพ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่ากฎหมายเลมอนลอนะครับอันนี้หลังจากนี้เขาก็จะเสนอให้รัฐสภาก็คือสสสวเนี่ยประชุมพิจารณาเนี่ย3วาระนะครับถ้าผ่านก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้นี่ก็รออีกหน่อยนะครับไม่นานแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบเนี่ยนะครับก็ เร่งรัดพยายามที่จะรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆอ่ะณปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์ก็เยอะนะมารถยนต์รถไฟฟ้าก็เยอะเดี๋ยวนี้มันมีปัญหากันเยอะจริงๆแต่บางครั้งกฎหมายเนี่ยจะยังไม่ได้ดูแลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ซื้ออย่างเพียงพอทำให้ผู้ซื้อหลายรายเนี่ยเหมือนสู้ตามลำพังแล้วก็สู้ตามกระบวนกฎหมายเดิมเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยสายป่านไม่ยาวเนี่ยก็สู้ได้ไม่นานนักหรอกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสำคัญที่มีการกำหนดระยะเวลาระยะเวลาในการเคลมมาผู้สัญชาบ้านนะแล้วก็ระยะเวลาในการซ่อมที่ชัดเจนนะครับซื้อสินค้าซื้อมือหนึ่งมาเลยเนี่ยใช้ไม่ถึง6เดือนพังเจ๊งโบงเนี่ยนี่เรียกร้องค่าเยียวยาได้รถยนต์ซื้อมาไม่ถึงปีเจ๊งโบงเนี่ยก็ต้องเยียวยาใช่ไหมครับเยียวยาถ้าจะซ่อมถ้าเป็นสินค้าทั่วไปก็ต้องซ่อมเสร็จภายใน2เดือนนะถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องไม่เกิน3เดือนนี่กำหนดเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ถ้าซื้อมาต่อไปเราไปซื้อรถยนต์แล้วเกิดเฮ้ยมันไหม้เฮ้ยเบรกไม่ดีเฮ้ยต่างๆเป็นเกี่ยวกับส่วนที่มันกระทบต่อความปลอดภัยว่างั้นเถอะนะคุณต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ผมเลยคุณไม่ต้องมาซ่อมมันเสียเวลาแล้วนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือรายละเอียดของกฎหมายตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไปพิจารณากันในสภาเนี่ยนะครับแล้วก็พอใกล้ๆจะมีผลเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อทุกช่องก็คงจะมาย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงนะครับแต่นี้ให้รู้คร่าวๆก่อนว่าเนี่ยภาครัฐเขาก็มองเห็นปัญหาล่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคของผู้ซื้อนะครับไปต่อกันที่คุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ก็กล่าวถึงกรณีที่ครม.มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการประนอมกรรมาธิการนะประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ก็พวกแง่ตามที่เรายกเลิก MU 44นั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาก็เห็นพ้องต้องกันแหละนะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการของ UNCLOS นะครับท่านรองนายกเสียศักดิ์ก็บอกขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการประนอมเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นศาลเพื่อตัดสินข้อพิพาทแต่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางสำหรับการเจรจาของทั้งสองประเทศโดยฝ่ายไทยมีจุดยืนชัดเจนนะว่าขอบเขตการประนอมในเบื้องต้นควรจำกัดเพียงประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปให้เกิดความชัดเจนเป็นลำดับแรกส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชามีความประสงค์ให้มีการหารือประเด็นพื้นที่พัฒนาร่วมฝ่ายไทยพิจารณาว่ายังไม่ถึงวาระที่เหมาะสมนะครับพูดง่ายไทยมองว่าUNCLOS เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยมีหน้าที่แค่สนับสนุนและเสนอแนะนะครับเรื่องของนะครับเขตแดนทางทะเลแล้วก็ไหลทวีปเท่านั้นแต่เขมรเนี่ยมองไปไกลแล้วมองไปว่าและไอ้พื้นที่ที่มันทับซ้อนผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยนะก็อยากจะให้อันครอสมากำหนดแนวทางพัฒนาเหมือนที่เรากับมาเลย์ว่ากันเถอะนะตรงที่มีก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆทางภาคใต้เนี่ยประเด็นเนี้ยท่านลองเสียสับว่าเฮ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นเราแค่บอกให้อันครอสมานะครับร่วมหาแนวทางนะครับกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญคณะกรรมการอันครอสเนี่ยมันไม่ได้มีขอบเขตเหมือนศาลโลกที่แบบตัดสินชุบปราสาทเขาพระวิหารเป็นของเขมรอะไรไม่ใช่เขามีหน้าที่แค่สนับสนุนนะครับข้อพิพาทของสองประเทศเนี่ยให้มันได้ข้อยุติเท่านั้นเองนี่ก็นี่ก็ชัดเจนว่าเราก็มีแนวทางของเราละนะครับท่านผู้ชมครับข่าวสุดท้ายนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา2เท่าของมูลค่าที่บริจาคจริงขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก3ปีนะเพราะฉะนั้นใครที่บริจาคนะครับให้กับสถานศึกษาเนี่ยสามารถไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าขยายมาตรการนี้10ปีก็ถือว่าไปช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาล่ะนะท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลีโอเนลเมซี่ยิงแฮตทริกพาอาร์เจนตินาเอาชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0ประเดิมคว้า3แต้มศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจากบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปวันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพระการประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรน

0: กรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมภายในงานเริ่มด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลำดับถัดมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมถวายไทยธรรมปิ่นโตพัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานสงฆ์จะกล่าวสามโมทนียกถาและนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีจะเข้าประจำจุดเพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาน
1: ายเสียโรธแพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้นB1อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีได้ถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สถาปกรประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเต็มพระกุศลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ชาววิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยทั่วประเทศ
2: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีพระเทพวชิรสุนทรรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนพิเศษเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม10รูปนำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระกุศลเบื้องหน้าพระรูปปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: โดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดุอาอามัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีเกเรตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยสำหรับในส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์พร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนม์ได้แก่วาระครบ7วันสัตมวานวันนี้วาระครบ15วันปันนรสมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสัตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ชูแนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูสร้างความตระหนักอนุรักษ์ที่ดิน
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ภายใต้แนวคิด Lens Land Recognize Respect Restore ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำรู้ค่ารักษาฟื้นฟูโดยมีนายสุชนแก้วขอสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้กล่าวรายงานณกรมพัฒนาที่ดินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มุ่งแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและน้ำและวิถีชีวิตชุมชนชนบทสำหรับไทยที่มีพื้นที่นาข้าวกว่า60ล้านไร่ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศจึงต้องดูแลจัดการพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวให้ดีเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมโทรมจนแปรสภาพคล้ายทะเลทรายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากปล่อยให้ดินเสื่อมโทรมจากการขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายซึ่งหากทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยตรง
3: หากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทรายดังนั้นสหประชาชาตินะครับโดยองค์การ UNCCD นะครับก็ได้กำหนดให้วันนี้พวกเราได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นวันสำคัญของโลกครับ
2: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อรู้ค่ารักษาฟื้นฟูที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำกับอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: หลายคน

0: เชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
1: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
0: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนพร้อมเยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในเวลาประมาณ10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4 ชั่วโมงและจะเดินทางต่อไปยังเคมดินแห่งคาซันสถานที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเมืองคาซานเพื่อรับชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันถัดไปทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพรวมถึงต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
3: รัฐบาลเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพร้อมปราบปรามปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์แล้ว128 รายการมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
5: นางสาวพรชนีรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะนำดูบอลโลกให้สนุกปิดเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ช่วยการสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่6 ถึง 14 มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก รวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก298รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางที่สถานีตำรวจหรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งเจรจาคู่สัญญาในTHAI Passport ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้มั่นใจช่วยให้คนไทยเข้าถึงและยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน5ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ23เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับตลาดแรงงานยุค AI โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังเปิดรับฟังการประเมินความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆขณะนี้กระทรวงดีอีได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้วและอยู่ระหว่างเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลขและใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับโครงการนี้อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้คนไทยโดยมีการปรับรูปแบบจากเดิมเป็นการคิดค่าบริการแบบจ่ายจริงตามการใช้งานแทนการเหมาจ่ายเพื่อไม่ให้รัฐเสียเปรียบหากมีประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึง5ล้านคนทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐเช่นไทยดีเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์
6: เราอยากจะให้ประชาชนเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คนได้ความรู้จริงจึงมีหลักสูตรในการอบรมในระบบเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมนี้ก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะถูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI สามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรซึ่งอนาคตเนี่ยการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการ
3: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมย้ำว่าระบบจะรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำระดับโลกกว่า31โมเดลจาก14ค่ายรองรับการอัปโหลดไฟล์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคัสตอม AI Agent ได้หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกปรับแต่งให้มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อทำงานเฉพาะอย่างหรือรับบทบาทตามที่ผู้ใช้งานกำหนดโดยรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังผลการศึกษาพบประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ AI Diffusion เพียงร้อยละ 10.7 ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนซึ่งจะร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลราคาสินค้าตามประเภทสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันสินค้าขาดแคลน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดีย ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ครั้งที่2ทับ2569มีมติเห็นชอบให้คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการต่อเนื่อง1ปีเมื่อวันที่15มิถุนายนโดยยืนยันว่าสินค้าควบคุมไม่ได้หมายถึงการควบคุมราคาในทุกกรณีแต่เป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดูแลราคาให้เป็นธรรมและป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลด้านการผลิตการซื้อขายการนำเข้าส่งออกและปริมาณสต็อกสินค้าเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสินค้าที่มีการปรับเพิ่มมาตรการได้แก่มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เม็ดพลาสติกหอมหัวใหญ่และกระเทียมโดยกกร.จะทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณากำหนดมาตรการทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตและภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้าเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมีแนวโน้มที่ค่าขนส่งและค่าโดยสารจะทยอยปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบโลกที่มีทิศทางดีขึ้น
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงสถานการณ์อัตราขนส่งและค่าโดยสารในปัจจุบันว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและทยอยปรับตัวลดลงแนวโน้มของราคาค่าขนส่งและค่าโดยสารก็จะค่อยๆปรับลดลงตามต้นทุนที่แท้จริงเช่นกันตามปกติภาครัฐมีกลไกในการดูแลและกำหนดเพดานการปรับขึ้นลงของค่าโดยสารให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลอยู่แล้วทั้งนี้โครงสร้างราคาน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักถึง170ของค่าโดยสารรวมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นถึง130แต่ดัชนีค่าโดยสารที่ภาครัฐอนุญาตให้ปรับขึ้นนั้นอยู่ที่ระดับเพียง10ซึ่งถือว่าต่ำกว่าภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงของภาคเอกชนอย่างมากด้วยเหตุนี้แนวทางที่กระทรวงคมนาคมต้องเร่งดำเนินการคือการพยุงราคาให้เกิดความผันผวนน้อยที่สุดโดยอาจมีการพิจารณานำมาตรการช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบกในระยะที่2เข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้สามารถตรึงราคาค่าโดยสารต่อไปได้ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมราคาในส่วนที่ดูแลได้ยากและเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
9: ราคาน้ำมันลงตอนนี้ลงก็จริงแต่มันก็ยังลงมาไม่เท่าก่อนที่มันจะขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็พยายามพยุงนะพวกอัตราค่าขนส่งให้มันมีความแปรผันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโดยที่เดี๋ยวอาจจะมีDLTรอบ2เข้ามาช่วยผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นการดึงราคาค่าโดยสารดังนั้นตอนนี้พอน้ำมันลงมันก็จะทยอยไหลลงแต่รัฐก็ยังคงต้องอุดหนุนเพื่อตึงราคาในส่วนที่มันยังควบคุมลำบาก
8: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันในขณะนี้จะเริ่มลดลงแต่ก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารมาอย่างต่อเนื่องปฏิพลเสถียรพรหมมารายงาน
3: ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังจับกลุ่มรถบรรทุกพ่วง2คันพร้อมน้ำมันดีเซลจำนวน 36,000 ลิตรพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังเมียนมาน
10: ายยอดพลวิทยากุลในด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดได้ร่วมกับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุมรถบรรทุกพ่วง2คันซึ่งมีการคลุมผ้าใบมิดชิดและมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบว่าภายในรถบรรทุกทั้ง2คันบรรจุน้ำมันดีเซลในถังขนาด 1,000 ลิตรจำนวน40ถังปริมาณรวม 36,000 ลิตรโดยพบพฤติกรรมพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาบริเวณท่าข้ามธรรมชาติโดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งเมียนมามีราคาพุ่งสูงขึ้นโดยมีราคาจำหน่ายลิตรละกว่า100บาทจึงทำให้มีขบวนการพยายามลักลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายเพื่อสร้างกำไรเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีล้างบางผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหากพบเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันต้องรับโทษเด็ดขาด นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างสุราษฎร์ธานีบริเวณเกาะสมุยกระบี่และพังงาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งปฏิบัติภารกิจเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังสืบเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้และพบว่ายังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนและไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงทำให้รัฐบาลต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและเด็ดขาดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับสูงโดยดึงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดออกจากพื้นที่พร้อมกับส่งทีมทำงานชุดใหม่เข้าไปสางปัญหาทางกระทรวงมหาดไทยมีความมั่นใจและคาดหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆในพื้นที่จะคลี่คลายและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันหรือให้การสนับสนุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลเมื่อตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริงเจ้าหน้าที่บุคคลนั้นจะต้องรับโทษและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อีกต่อไป
11: ก็ถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ก็รับกันไปก็ต้องรับไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกครับดังนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่านโยบายท่านนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครทำก็ต้องรับตอนนี้เนี่ยนอกจากภูเก็ตเนี่ยก็มีสมุยด้วยนะครับแล้วก็พังงากระบี่อะไรพวกนี้เราทำหมดครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนเนี่ยมาใช้อำนาจในสิ่งที่เขาไม่มีมาลังแกคนอื่นไม่ได้
3: ส่วนกรอบระยะเวลาในการทำงานนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาที่ตายตัวแต่เป้าหมายหลักคือต้องดำเนินการให้เห็นผลเร็วที่สุดซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารที่กำลังเร่งรัดแก้ปัญหาแล้วฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงคณะกรรมาธิการหลายคณะก็ให้ความสำคัญและเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยเช่นกันอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟรีดิสมาสแห่งเยอรมนีกับผู้สื่อข่าวที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวียองเลแบงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอว่ารัสเซียควรยุติสงครามกับยูเครนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่ายุโรปและสหรัฐกำลังร่วมมือกันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์พบกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและผู้นำกลุ่ม G7 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 หารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันให้รัฐบาลรัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างการพบปะทักทายกันในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวียองเลแบงในประเทศฝรั่งเศสนายคังยูจองโฆษกประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถามประธานาธิบดีอีแจมยองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและรับปากว่าจะช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งถึงความสนใจที่จะฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตโดยตรงกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยพบปะกับนายคิมจองอึนมาแล้วถึง3ครั้งช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรก รองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางถือเป็นข้อตกลงที่เรียบง่ายมากโดยข้อแรกอิหร่านจะต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่2ช่องแคบฮอร์มุซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะต้องเปิดอย่างถาวรและข้อที่3อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดก็ต่อเมื่ออิหร่านประพฤติตัวเหมาะสมเท่านั้นนายเจดีแวนเน้นย้ำว่าอิหร่านจะต้องยุติการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นพันธมิตรและยุติการฟื้นฟูโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงหากแต่อิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้อิหร่านก็จะไม่ได้รับอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะว่าสหรัฐยังคงเป็นฝ่ายที่ชนะในสงครามนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเวียดนามเลื่อนแผนการบังคับใช้มาตรการจำกัดรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมออกไปจากเดิมที่จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามเวียดนามจะนำมาตรการรูปแบบใหม่มาใช้ซึ่งจะยกระดับการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดมลพิษทางนี้มาตรการรูปแบบใหม่จะแบ่งออกเป็น3ระยะโดยระยะแรกจะเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนส่วนระยะที่2จะเริ่มบังคับใช้มาตรการจำกัดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และระยะที่3จะห้ามใช้รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเบ็ดเสร็จภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังเสนอความช่วยเหลือทางการเงินสูงถึง760ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปจัดหารถจักรยานยนต์คันใหม่ทดแทนคันเก่าและเสนอแผนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะฟรีในช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลสำคัญไปจนถึงปี2573ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีจนในนาทีที่66ตราไกมาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากจังหวะจบสกอร์ของคีเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบลลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง 2-0 ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 จากอิบราฮิมเอ็มบายและอีก1นาทีต่อมานาทีที่ 90+6 คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูชัยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งจากผลงาน2ประตูในเกมนี้ทำให้คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ทีมชาติฝรั่งเศสรวมเป็น58ประตูขยับขึ้นครองตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติแต่เพียงผู้เดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะอิรัก4-1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่มไอฝรั่งเศสพบอิรักวันที่23มิถุนายนเวลา4:00 น.และนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7:00 น.ด้านการแข่งขันในกลุ่มเจอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติแอลจีเรียเกมนี้ฟ้าขาวขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของลิโอเนลเมสซี่ในนาทีที่17ครึ่งหลังอาร์เจนตินายังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องก่อนที่เมสซี่จะมาซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ในนาทีที่60ช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น2-0จากนั้นในนาทีที่76ดาวเตะวัย39ปีกดประตูที่3ของตัวเองกลายเป็นแฮตทริกในเกมนี้พร้อมพาอาร์เจนตินานำห่าง3-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติแอลจีเรียไปได้3-0เก็บ3คะแนนแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จทั้งนี้แฮตทริกของเมสซี่ในเกมดังกล่าวทำให้กลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทียบเท่ามิโลสลาฟโคเซ่ที่16ประตูส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันระหว่างออสเตรียพบจอร์แดนกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่มเจอาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 0:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 น.ในวันเดียวกันนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัตเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยWings The Championship Women Futsal 2026 โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
15: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิ้งนะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียอาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิ้งเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
14: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทา Inspire T-Sport สโมสร BTB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสร Access Aswit ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนนเอกฉันท์5ต่อ0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปด้านรุ่น55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทศเอาชนะโมฮัมหมัดอัลการากีจากจอร์แดน5ต่อ0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชินแจยองนักชกชาวเกาหลีใต้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเพื่อหา32คนสุดท้ายไปแข่งขันในรอบเมนดอร์ที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง29สิงหาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์แพ้เหยาเผิงเฉิงจากจีน2ต่อ5เฟรมตกรอบอย่างน่าเสียดายสำหรับศึกสอยคิวอู่ฮั่นโอเพ่น2026ยังเหลือนักสนุกเกอร์ไทยอีก2คนได้แก่หมูปากน้ำนพพลแสงคำที่ได้สิทธิ์รอแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่3ในวันนี้และ F1 เทพชายาอุ่นหนูที่ได้สิทธิ์รอแข่งในรอบ64คนในวันพรุ่งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครตัวภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัดดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาโกกรัมและสศิภาพรชันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาโกกรัมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีโดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกในวันนี้พบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแมทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพ พร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปูริมพัสสอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับสมัครการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19 มิถุนายน 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กรกฎาคม 2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 มิถุนายน 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อม ท่านผู้ฟังครับอาหารบำรุงสมองไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไปเพราะปัจจุบันวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดงานล้นมือนอนหลับไม่เพียงพอแถมโภชนาการยังไม่ครบถ้วนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้สมองเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นอาหารฟื้นฟูสมองหรืออาหารเสริมความจำจึงไม่ใช่แค่พลังงานแต่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะช่วยให้สมองทำงานเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าสมองของมนุษย์คือศูนย์กลางที่คอยควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราตั้งแต่ความจำการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการตัดสินใจในแต่ละวันซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะเกิดความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมองได้ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมสมาธิสั้นความจำสั้นเรียนรู้ได้ช้าหรือแม้กระทั่งในวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและโภชนาการที่ไม่สมดุลสมองก็อาจจะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าที่คาดไว้งานวิจัยหลายชิ้นยังเตือนด้วยว่าภาวะสมองเสื่อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ป่วยอาจสูงขึ้นเป็น2เท่าในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าดังนั้นการบำรุงสมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเราทุกคนสามารถเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้หลายอย่างดังนี้ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่นอกจากจะช่วยบำรุงสมองในเรื่องความจำแล้วยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่บลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่เชอร์รี่เหล่านี้มีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจะช่วยระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและเพิ่มความสามารถในการคิดและป้องกันการสูญเสียความทรงจำแปะก๊วยมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆบำรุงสมองช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อปลายประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ประสาทรวมถึงยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อความจำอาหารประเภทธัญพืชเช่นเมล็ดดอกทานตะวันเมล็ดงามีโปรตีนไขมันดีวิตามินเอสูงแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองรวมถึงยังมีแมกนีเซียมทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอีกด้วยแอปเปิลมีสารที่ช่วยเพิ่มการสร้างสื่อประสาทในสมองซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้และความจำช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ไข่ไก่ในไข่แดงอุดมไปด้วยสารโคลีนที่มีหน้าที่ช่วยในการพัฒนาการทำงานของสมองให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำเปล่าเพราะ3ใน4ของสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนอกจากจะช่วยให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอีกด้วยการมีความจำที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ยิ่งอายุมากขึ้นสมองก็มีการเสื่อมสภาพลงไปตามกาลเวลาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยตัวเราเองโดยเราควรเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองให้หลากหลายตามที่เสนอไปข้างต้นควบคู่ไปกับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากความผิดปกติของสมองได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์ณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวานบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานสะท้อนเลงบรรยากาศแบบนี้นะครับต้องฟังเพลงกันให้คลึกคลื่นกันหน่อยนะครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับสามารถติดตามรายการของเราผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะครับรวมไปถึง AM 891 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและในส่วนของสามารถรับชมติดตามรายการของเราผ่านทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราสองคนนะครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับทุกท่านฮะรายการแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ยุคทองนะฮะกับรูปแบบของบทเพลงไทยในรูปแบบสังคีตสัมพันธ์ในวันนี้นะครับแน่นอนครับบทเพลงของครูในวันวานยังคงงดงามเหนือการเวลาจนถึงทุกวันนี้ทั้งถ้อยคำที่วิจิตรงดงามภาษาและท่วงทำนองครับผม
1: ค่ะและในวันนี้นะคะรายการแววหวานตำนานเพลงนะคะก็ได้คัดสรรบทเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานเลยนะคะ
0: ม
1: ีให้ได้ฟังกันหลายบทเพลงเลยค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะจะมี3บทเพลงด้วยกันค่ะ

ขึ้นดาวคำร้องโดยครูศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์ครับเพลงนี้ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมมาจากเพลงราตรีประดับดาวโดยครูธนิตผลประเสริฐครับขับร้องในช่วงนี้ครับคุณณรมนสมหวังบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังช่วงแรกครับ

0: ังไปครับ3บทเพลงในช่วงแรกจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้จัดเต็มจริงๆเลยในรูปแบบของสังคีสัมพันธ์ครับผม
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีมาฝากอีก3บทเพลงกันนะคะก็คือบทเพลงแรกค่ะบทเพลงวิหกเหินลมค่ะบทเพลงนี้นะคะครูสมานกาญจนพลินนะคะได้นำเอาบทเพลงไทยเดิมลาวลอดค่ายมาดัดแปลงเป็นทำนองนะคะและคำร้องโดยคุณสุนทรียาณเวียงการค่ะวันนี้คุณประภวรินทร์เจริญพลธนาการจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะเป็นบทเพลงคู่ค่ะบทเพลงเดือนประดับใจนะคะบทเพลงนี้นะคะอาจารย์ธนิตผลประเสริฐได้นำเอาบทเพลงไทยเดิมพระยาปลานะคะมาดัดแปลงเป็นทำนองค่ะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณชาญปุณตินไวยสาวงศ์และคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะ
0: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับกับบทเพลงพี่รักจริงบทเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์นะครับทำนองจากเพลงไทยเดิมเพลงตะลุ่มโปงโดยครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้ดัดแปลงนะครับขับร้องวันนี้โดยคุณวัชริศวัชรสฤทธิ์และคุณปาริดานิ่มพิจารณ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจบจาก3บทเพลงนี้แล้วนะครับเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัศดาวุฒิสาคริกหรือว่าครูเอนะครับซึ่งเป็นทายาทของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงนะครับท่านจะมาพูดคุยถึงย้อนอดีตนะครับตั้งแต่การทำงานเพลงในยุคต้นนะฮะแล้วก็ยุครุ่งเรืองของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวจะมีความน่าสนใจและสนุกสนานแค่ไหนติดตามห้ามพลาดครับ

0: อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานเพลงกับดิฉันพัทรวดีมิสุนาวันนี้เรายังคงอยู่กับครูเออัศดาวุฒิสาคริกนะคะครูเอจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังเกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูเอ
1: สวัสดีครับ
0: เรามาคุยกันต่อเลยดีกว่าเกี่ยวกับการร่วมงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ว่าเรามีส่วนสนับสนุนให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ถ้างั้นขอย้อนกลับไปก่อนร่วมงานดีกว่าว
0: ่
1: าเรารู้จักกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างไรเพราะว่าจริงแล้ววงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นครูของผมและครูของคนอีกเป็นหมื่นๆแสนๆคนที
0: ่
1: สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือผมเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านเสียงด้วยแล้วก็เก็บแผ่นเสียงอยู่จำนวนหนึ่งส
0: ิ่
1: งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะพบแผ่นเสียงที่มีคุณค่าของตั้งแต่กองโฆษณาการกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็อายุเกือบ90กว่าปีแล้วซึ่งอันนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลอันหนึ่งแต่ในช่วงวัยเด็กครับย้อนไป45ปีได้มั้ยนะฮะผมก็เล่นดนตรีไทยอยู่ที่บ้านเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็สื่อที่อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีเทปคาสเซ็ตสื่ออันหนึ่งอันที่สองก็คือทีวีซึ่งก็จะมีรายการทีวีเกี่ยวกับดนตรีไทยอยู่หลักๆอย่างเช่นรายการดร.อุทิศแนะดนตรีไทยทุกๆวันอาทิตย์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะมาเจอกับเราบ่อยๆคือทางวิทยุ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็จะฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละว่าในทุกอาทิตย์ก็จะมีการแสดงของวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์แสดงสดที่กรมที่อยู่ตรงราชดำเนิน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเราก็เมื่อมีเพลงบรรเลงปุ๊บเราก็จะเอาเครื่องดนตรีมาเล่นไปพร้อมๆกับเสียงที่เราได้ยินและอีกแนวทางนึงก็คือว่าเอาเทปคาสเซ็ตใส่ไว้แล้วก็อัดเสียงครูต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยแต่ถ้าส่วนวันไหนที่เราไปสะดวกก็เราก็จะไปชมที่สถานที่นั่นเลยครับซึ่งก็ครูนักดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นถือว่าเป็นสุดยอดในแต่ละเครื่องมือนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะมีฝีมือแล้วท่านก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับ
0: มุมมองของครูเอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
1: ์เอาภาพที่เราเห็นก็คือว่าบุคคลเปลี่ยนไปจากบุคคลที่สมัยเราเด็กๆหูครูบาอาจารย์โตๆทั้งนั้นแหละครับแล้วเราก็เห็นการผลัดไปจากนักดนตรีแต่ละรุ่นนะครับก็จนปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมไปพบนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมไหว้ทุกคน
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เมื่อสักครู่ที่เข้ามาในขณะที่น้องๆกำลังซ้อมดนตรีอยู่กลายเป็นนักดนตรีไหว้ผมทุกคน
0: ค่ะ
1: แต่ก็ทำให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ยาวนานเนี่ยภารกิจหลักของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ใช่แค่เรื่องของภารกิจอย่างเดียวคือกรมประชาสัมพันธ์จะมีซาวหรือจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของการประสมวงแบบกรมประชาสัมพันธ์อยู่ตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะครับว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนจะเล่นลักษณะนี้กลุ่มเพลงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงลักษณะของดนตรีที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นที่กรมโฆษณาการนี
0: ่
1: เช่นเดียวกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่นอกจากจะทำให้ผู้คนได้มีความหลงไหลไพเราะกับบทเพลงแล้วเนี่ยเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ยังทำหน้าที่อนุรักษ์ในทางอ้อมในการรักษาเพลงเก่าในการที่นำเพลงเก่ามาผสมผสานให้เกิดการบรรเลงใหม่ๆเพื่อให้คนทั่วไปได้รับฟังได้เป็นมุมที่กว้างมากทั่วประเทศครับ
0: ความเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นถึงวันนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของบุคคลเพราะว่าเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีมาแล้วจนมาวันนี้ครูเอก็มีส่วนช่วยสนับสนุนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ครูเอทำอะไรบ้างคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนักดนตรีหลายๆคนในวงก็รู้จักกันดีนะครับเอาที่ได้รับความกรุณาจากนักดนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเช่นเวลาผมจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีก็จะมีนักดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์บางท่านที่ไปเป็นกรรมการให้นะครับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
0: ์
1: นะครับก็เคยได้เข้าไปช่วยงานคลังฐานข้อมูลจดหมายเหตุเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์นี่ที่พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ราชที่ซอยอารีนะครับมีคลังแผ่นเสียงผมว่ามหาศาลที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนนะแล้วก็มีการปรับประยุกต์เพื่อที่จะนำเสียงต่างๆเหล่านี้ ให้บริการกับคนทั่วไปตอนนั้นก็ไปช่วยทำก็คือว่าเอาแผ่นเสียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยจำนวน 5,000 แผ่นแล้วก็แปลงไฟล์แล้วก็ทำระบบสืบค้นในคอมพิวเตอร์ตอนนี้เราอยากจะฟังเพลงอะไรเราไปที่นั่นแล้วเราสามารถสืบค้นและสามารถฟังได้เลยแล้วอีกยุคหนึ่งก็ช่วยเรื่องของการที่เอาแผ่น DVD ซึ่งได้บันทึกฟิล์มเก่าของกรมประชาสัมพันธ์คือสมัยก่อนกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะของเสียงมันมีเรื่องของภาพด้วยภาพต่างๆในยุคนึงเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากฟิล์มให้มันเป็น DVD ซึ่ง DVD มันจะมีอายุงานของมันจะเสื่อมถอยได้เราก็ไปช่วยในการค่อยๆไร้แปลงไฟล์ออกมาแผ่นเสียงนั้นได้ประมาณ 5,000 แผ่น DVD ได้ประมาณ700แผ่น
0: ทีนี้พอพูดถึงสื่อค่ะคุณเอ๋ปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์เยอะมากเข้าถึงเยอะมากเป็นไวรัลไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube IG คนเล่นเยอะมากหลังจากที่คุณเอ๋ก็ใช้สื่อโซเชียลมาสักพักนึงแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบัน
1: เสียงตอบรับที่มันเป็นพลังให้ผมอย่างมากเลยนะก็จะมีมาข้างหลังว่าขอบคุณมากครับครูผมไม่เคยเห็นปู่ผมเลยผมไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ผมเลยภาพขึ้นมาผมไม่เคยมีเพลงนี้มันหายไปนานแล้วครูครับผมขอบคุณครูมากที่ครูเอาคลิปนี้ลงทำให้ผมได้งานได้กลับไปสอนใหม่ที่นู่นที่นี่นี่คือไม่ใช่ยอดวิวแต่มันคือทำให้ชีวิตของคนอีกหลายๆคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปครูครับผมเห็นแล้วผมจะหนูอยากจะกลับไปเรียนดนตรีใหม่แล้วหนูเห็นแล้วนึกถึงปู่หนูเนี่ยนี่คือมันอย่างอื่นมันตอบไม่ได้อันนี้คือพลังที่
0: อันนี้ประเมินค่าไม่ได้ด้วย
1: ประเมินค่าไม่ได้แต่ที่จะต้องขอบคุณอย่างหนึ่งคือก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือเราคือหอภาพยนตร
0: ์
1: นะครับเพราะว่าในยุคหนึ่งเราอัดวิดีโอ VSH เนี่ยอัดด้วยเต็มถ่ายแล้วจะหลายพันม้วนครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายในการทำ
0: แต
1: ่หอภาพยนตร์มายื่นมือในการที่จะช่วยว่าหลายๆอย่างเรื่องของฟิล์มมันเป็นสมบัติของชาติแล้วก็ช่วยแปลงให้ช่วยอะไรให้ซึ่งเนี่ยแหละสิ่งที่มันทำให้มันกลับมาทำให้ใจเราฟูมากที่สุดคือเมื่อคนที่เห็นอดีตของแต่ละคนแล้วมันชื่นใจกลับมากับอีกสิ่งหนึ่งที่ได้กับเราโดยตรงเลยคือทำให้เราเป็นคนที่มีวินัยเช้า1ชั่วโมงเราจะทำอะไรอีก1ชั่วโมงเราจะทำอะไรมันทำให้เวลา24ชั่วโมงของเรามันมีค่ามากยิ่งขึ้น
0: ทำให้เราได้รู้สึกว่าไทม์ไลน์ในชีวิตของเราในแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้าง
1: ถูกต้องเลย
0: มีเหตุการณ์ไหนที่ครูเอรู้สึกว่าครูเอประทับใจมากๆไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เคยเล่าเนี่ยแหละครับว่าคือเขาไม่เคยเห็นปู่เขาไม่เคยเห็นพ่อเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าพ่อเขามีความสำคัญแม่เขาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหลายๆอย่างซึ่งก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่มันกระทบเราว่าเราสิ่งที่เราทำมันเกิดกับประโยชน์กับผู้อื่นแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลแล้ว
0: เหมือนเข้าไปทัชใจเขาให้เขามีแรงบันดาลใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ใช้เงินซื้อไม่ได้ด้วย
1: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้ทำให้คนที่เห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วเขาลุกขึ้นทำ
0: พอเราทำเขาลุกขึ้นมาทำ
1: ในส่วนของเขาในส่วนที่เขาดูแลอยู่อะไรอยู
0: ่ในส่วนที่เขาทำได้
1: ใช่อันนี้แหละมันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำเยอะๆเยอะๆเราไม่ต้องการหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบทั้งหมดหรอกแต่ถ้าทุกคนมันช่วยในการดูแลส่วนย่อยๆเนี่ยมันแข็งแรงเอง
0: นอกจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วครูเอยังได้สนับสนุนที่อื่นบ้างไหมคะในการที่จะสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีไทย
1: อ๋อที่จริงก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปผมมีโครงการที่ทำคือโครงการเพื่อนดนตรีนะครับที่ไหนขาดครูที่ไหนขาดเครื่องดนตรีที่ไหนขาดโอกาสเราก็ไปสนับสนุนเราไม่ได้เอาเงินไปสนับสนุนแต่เราเชื่อว่าเหมือนอย่างเสื้อผ้าเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเสื้อผ้าพอที่ทำให้คนทั้งโลกได้นุ่งห่
0: ม
1: เรามีอาหารพอที่ทำให้คนทั้งโลกไม่หิวโหยแต่มันไปกระจุกอยู่ตรงไหนล่
0: ะ
1: มันขาดการจัดการที่เหมาะสมถูกต้องเราก็ลงไปทั่วประเทศครับไปลำปางไปภูเก็ตไปสงขลาไปอะไรหลายๆที่ชายขอบก็ไปดูแล้วไปดูว่าดนตรีมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับแต่ละที่ได้อย่างไร
0: โครงการเพื่อนดนตรีเหรอคะตอนนี้มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่แล้วคะคุณเ
1: อไม่เคยเป็นสมัครสมาชิกแต่ว่าเราก็ไปในทุกๆที่ที่คนติดต่อมาบางทีขาดระนาดเราก็ไปบอก พื่อให้ใครเอาระนาดไปให้ อะไรต่างเหล่านี้แต่ว่าเราไม่ได้คือเอาไปให้แล้วจบเราจะไปคุยด้วยว่าแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาเราจัดสรรเครื่องดนตรีไปเนี่ยเราไม่ดูหรอกว่าแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรปีหน้าเราจะใช้ทำอะไรเรามีเป้าหมายอะไรเราจะไปกำหนดเป้าหมายด้วยว่าเรานี่ไปให้ปุ๊บเนี่ยเธอเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรนะการตั้งปักธงว่าเราจะทำอะไรกับวันนี
0: ้
1: ปีหน้าปรากฏว่าเราไม่มีธงนี้แล้วเครื่องดนตรีเขาก็เหลือเราก็ไปให้ที่อื่นที่เขาเป็นประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าเรื่องดนตรีนั้นเราอยู่โดดๆไม่ได้ครับเรามองแล้วว่าซอหนึ่งคันระนาดหนึ่งรางเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างน้อยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของไม
0: ้
1: การใช้ไม้อย่างคุ้มค่าการซ่อมงานช่างอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องตระหนักอะว่าสิ่งที่เราเล่นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกระทบอะไรอยู่บ้างและถ้าเราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้คนได้โดยเฉพาะเด็กๆในการที่จะดูแลรักษาต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตมันแข็งแรงเอง
0: ตอนนี้ครูเอ๊ไม่ใช่พูดถึงแค่การอนุรักษ์ดนตรีไทยแล้วนะคะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมด
1: เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
0: เหมือนที่ครูเอ๊บอกแล้วปีนี้โครงการเพื่อนดนตรีเดินทางไปไหนมาแล้วบ้างคะ
1: ปีนี้มีภูเก็ตนะครับมีพิษณุโลกมีหลายๆที่รวมถึงบางที่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะเอาเครื่องดนตรีไปให้เขาแต่เราไปเป็นกระบอกเสียงให้เขาเหมือนกับเราเอาเอ๊ะระเขยลอยชายไปด้วยไปงานเราถ่ายเขาเราไปสัมภาษณ์เขาต่างๆเหล่านี้ครับ
0: เหมือนช่วยสนับสนุน
1: ช่วยสนับสนุนเป็นบอกให้คนได้เห็น
0: ช่วยเป็นสื่ออีกช่องทางเพื่อให้เขาเพื่อให้เป็นการเหมือนอนุรักษ์สืบสานร่วมกันไป
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วณปัจจุบันตอนนี้ครูเอ๊มองย้อนกลับมาที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะครูเอ๊ได้มองว่าวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาบ้างไหมคะ
1: แต่ละที่ครับมันมีวิถีของแต่ละที่ที่แตกต่างกันไปมีข้อจำกัดมีโอกาสมีช่วงเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันไปผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมละเพียงแต่ว่าเรารู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละหน่วยงานในแต่ละองค์คาพยพว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราก็เอาส่วนที่เหมือนกันส่วนที่พึ่งพาอาศัยกันได้มาประสานกันก็คือการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะเครือข่ายที่เกี่ยวกับเยาวชนเด็กและเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้ได้มุมมองจากครูเอ้เยอะมากๆทั้งเกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อในสังคมปัจจุบันที่ต้องบอกว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรื่องข้อมูลที่อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างสิ่งที่สำคัญที่ครูเอกจะสื่อก็คือถ้ารักดนตรีไทยอยากจะสัมผัสถึงดนตรีไทยไปที่สถานที่จริงไปหาข้อมูลจริงเพื่อให้ได้รับทั้งความรู้สึกรับทั้งอรรถรสให้มันทัดใจเรามากกว่าความรู้ที่เราจะนั่งเสิร์ชอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูเอกมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะ
2: สักครู่นี้นะครับก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับสำหรับรายการของเราทำให้เราเนี่ยได้รู้นะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็การทำงานในยุคก่อนเริ่มต้นของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และก็บทเพลงที่ไพเราะจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เราดำรงไว้นะครับแล้วก็พัฒนากันต่อครับผม
3: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้มีบทเพลงอะไรมาฝากกันต่อคะคุณเฟรนซิส
2: มี3เพลงด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่ผู้ชายนะครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองเพลงไทยเดิมนำมาจากเพลงขอมทรงเครื่องครับผู้ที่ดัดแปลงโดยครูธนิตผลประเสริฐครับขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลครับผมบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงเสียงเทียนเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวเสียงเทียนครับโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณพันพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับ
3: และสำหรับบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงวอนเฉลยค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสันและคุณดาริกาเนียมพิจารณ์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูเอิบประภัยเพลงผสมค่ะและทำนองนะคะได้นำมาจากบทเพลงไทยเดิมแขกต่อยหม้อค่ะดัดแปลงโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะช่วงนี้รับฟัง3บทเพลงได้เลยค่ะ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้นะคะก็คงเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากหวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางเบาให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณมดิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอบคุณคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการควบคุมการฝึกซ้อมนะครับควบคุมรายการทั้งหมดนะครับโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวาทยากรในวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์และบรรเลงขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงไว้อีกสักครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงแล้วก็ยังมีทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2อีกด้วยค่ะ
1: ในส่วนของสัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีบทเพลงเพราะๆ อะไรมาให้หายคิดถึงกันต้องรอติดตามนะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
3: กองทัพเรือชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยรวมถึงกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้างและไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนเดิมการนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมากล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่นั้นจึงไม่เป็นความจริงเนื่องจากสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตมุ่งเน้นเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4: นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวการผ่านสภาพิเศษเกิดงานเมืองเจริญเทคโซ2026และออโตโมบิลซัมมิต2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ SUV

0: ทุกภาคส่วนพร้อมเรื่องสนามแข่งขันที่เป็นคำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพสรแก้วพันรายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้หลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ารัฐบาลออสเตรเลียประเมินแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันในบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากห้ามการเดินทางเป็นพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้อย่างไรก็ตามขอให้ชาวออสเตรเลียชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีวิไลอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองสูงจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดพัทลุงทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนกาลงอำเภอมะนังอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอคลองไหโขงอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอหาดใหญ่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเดงสตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอบาเจาะอำเภอสุไหงปาดีอำเภอแหวงอำเภอสุขิรินอำเภอจันแอ้อำเภอยี่งออำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รินทร์ธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิรราชธิดา
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนโร
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: ระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand Chonburi
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการ EEC Insights ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.จนถึง 15:00 น.ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้าพัฒนากำลังคนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่านความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาจีนไทย210สาขาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอาชีวศึกษาไทยเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำของผู้เรียนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทยจีน210สาขาครั้งที่6เมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสถาบันคงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเลผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายจางเจี้ยนเวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษาจากไทยและก็จีนเข้าร่วมค่ะความร่วมมือนี้นะคะเป็นการต่อยอดโครงการอาชีวศึกษาจีนไทย210สาขาโดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิด 3+1 หรือว่าการเสริมทักษะภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษควบคู่กับความรู้ด้าน AI เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้สามารถทำงานในสถานประกอบการไทยและก็จีนรวมถึงรองรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะโดยประเทศไทยนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีเป้าหมายยกระดับอาชีวศึกษาไทยภายใต้นโยบาย All for Education เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพ1ล้านคนภายใน5ปีพร้อมผลักดันนโยบาย AI Legacy ให้ครูแล้วก็ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือไทยจีนในครั้งนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนค่ะได้รับทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพประสบการณ์จากสถานประกอบการแล้วก็คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับด้วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสร้างรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับแนวคิดได้งานได้เงินได้วุฒิและตอบโจทย์ความต้องการของกำลังคนของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะ

0: You are listening. Easy. Inside.
1: มาของ EEC นะคะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เดินหน้าผลักดันโครงการ EEC City หรือศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะเมืองต้นแบบแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนนวัตกรรมและการใช้ชีวิตคุณภาพสูงของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออกสู่การเป็นมหานครเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตในพื้นที่ EEC เป้าหมายเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและนวัตกรรมระดับภูมิภาคค่ะซึ่ง EE City นี้นะคะตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ 14,600 กว่าไร่โดยในระยะแรกก็จะพัฒนาพื้นที่ประมาณ 5,795 ไร่ควบคู่ไปกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภควงเงินกว่า 72,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะการพัฒนาเมืองแห่งนี้นะคะกำหนดพื้นที่เป้าหมายออกเป็น6โซนด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยศูนย์สำนักงานและราชการระดับภูมิภาคศูนย์การแพทย์แม่นยำและการแพทย์แห่งอนาคตศูนย์การศึกษาและศูนย์การวิจัยนวัตกรรมศูนย์ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียวรวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพัฒนาแบบผสมผสานหรือว่า mixed use ค่ะโดยพื้นที่นี้นะถูกวางเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะระดับโลกก้าวขึ้นเป็น1ใน10เมืองน่าอยู่ชั้นนำของโลกภายในปี2580ก็มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมค่ะที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยการทำงานการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนี้นะคะทางภาครัฐก็มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกค่ะอาทิการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวค่ะ EEC City นี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจนวัตกรรมและการลงทุนแห่งใหม่ของภูมิภาคในอนาคตด้วยค่ะนายดุสิตอนันตรักษ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมได้พูดถึงเรื่องของรัฐบาลไทยนะที่มุ่งเน้นเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจศักยภาพเช่นดิจิทัล AI หุ่นยนต์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดยานยนต์สมัยใหม่การแพทย์และสุขภาพส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพร้อมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาวในการนี้นะคะนายดุสิตก็ได้บอกว่าในส่วนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำในการผลิตและใช้หุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติในอาเซียนด้วยผ่านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ค่ะรวมถึงยกระดับสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆที่ซับซ้อนในอนาคตนอกจากนี้ก็ยังนำระบบเรื่องของ IoT AI แล้วก็ Big Data มาปรับใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0 และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโรงงานไทยจากการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลซึ่งดีพร้อมนะคะก็มีแนวทางในการยกระดับศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการไทยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่โดยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานและอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างเช่นเรื่องของการส่งวิศวกรไทยไปฝึกงานในโรงงานจีนหรือว่าส่งผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตต้นน้ำในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีรวมถึงผลักดันการตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยจีนในรูปแบบของ Joint Lab นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่ EAC เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยตลอดจนผสานความร่วมมือกันกับศูนย์ทดสอบภายในประเทศในการพัฒนาบุคลากรด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะ ซึ่งจีนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านโรงงานอัจฉริยะแล้วก็หุ่นยนต์ในระดับสูงเมื่อผู้ผลิตจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจศักยภาพก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เป็นการนำเข้าเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าอยากให้เกิดเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยด้วยค่ะ

0: You are listening.
1: ท้ายนี้นะคะมาฟัง5ทำเลที่ดิน EEC ค่ะที่ราคาพุ่งสูงที่สุดจังหวัดระยองในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะยังยืนหนึ่งนะคะลำดับรองลงมาคือบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะได้ระบุถึงดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาค่ะในพื้นที่ EEC ไตรมาสแรกในปี69ว่ามีค่าดัชนีนะเท่ากับ 435.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 332.2 แล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 393.4 ค่ะดัชนีราคาที่ดินเปล่านะคะก่อนการพัฒนาในพื้นที่ EEC เนี่ยพบว่าราคาที่ดินเปล่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้นสูงที่สุดโดยค่าดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 63.8% เมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ว่าก็ลดลงอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วค่ะรองลงมาก็คือจังหวัดชลบุรีมีค่าดัชนีอยู่ที่ 628.6เพิ่มขึ้น 34.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 27.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดระยองก็มีค่าดัชนีอยู่ที่ 242.2 นะคะเป็นเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลงอยู่ที่ 6.5% ซึ่งถ้าเกิดพิจารณาเป็นรายทำเลนะคะพบว่าทำเลที่มีอัตราการขยายตัวของรากฐานที่ดินที่มีราคาเนี่ยเพิ่มสูงสุด5อันดับแรกก็คือที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองระยองที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 52.1% ลำดับที่2นะคะก็คือที่ดินในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 42.2% ค่ะอันดับที่3ได้แก่ที่ดินที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10.9% ค่ะอันดับที่4ได้แก่ที่ดินในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7.5% และอันดับที่5คือที่ดินในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.7% ทั้งหมดนี้นะคะก็ในส่วนของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเนี่ยในไตรมาส1ค่าดัชนีเนี่ยมีค่าเท่ากับ 141.9 ซึ่งก็ลดลงอยู่ที่ 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะสะท้อนภาพรวมเรื่องของราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐานเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกกับพร้อมกัน5สอทอในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วย้ำไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์ตามที่ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวอ้าง
3: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตรับรู้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของข้าราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคอยบัญชาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆยืนยันการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่ย้ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุดปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเดินหน้าประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ลดภาระงานครู
4: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาถึงแนวทางปรับทิศทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรูปแบบใหม่เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพวิชาการเช่นเดิมโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลาวด์โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวและลดการกรอกข้อมูลซ้ำหลายครั้งทั้งนี้จะนำผลการหารือวันนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดผลในรูปธรรมต่อไปด้านศาสตราจารย์องค์อาจนายพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษายืนยันพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้แนวคิด One SQA Synergy นำระบบประเมินแบบกลุ่มพื้นที่มาใช้แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

0: ินการสรรหาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา6คนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทางนี้ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุ45ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก9ด้านอาทิมีประวัติเป็นที่ประจักษ์สาขาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นผู้แทนประเทศไทยต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมอำเภอพระแสงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลากับทั้งจังหวัดปกคลุมจังหวัดกระบี่ทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบางอำเภอยะหาอำเภอเบนังสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอทานโตอำเภอเมตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินอำเภอแหวงอำเภอสงไห่โกลกอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอตากใบอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอวิภาวดีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวด้วยความเร็วคงที่การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน

0: นเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
6: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการบุพการีที่เคารพกันอีกเช่นเคยค่ะ EP นี้นะคะก็จะนำท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องของผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะสมองฝ่อค่ะวันนี้ผู้ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินธรฉันสิริกาญจนะค่ะสาขาวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมองฝ่อที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความทุกข์สมองฝ่ออาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการเติบโตของสมองที่ลดจำนวนเซลล์ของสมองและขนาดของเซลล์ที่ลดลงรวมถึงเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยอื่น
7: สมองฝ่อนี้ก็คือการที่เราเรียกสิ่งที่เราเห็นในเอ็กซเรย์นะคะอาจจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นเอ็กซเรย์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราเคยรู้กันว่าถ้าเป็นสมองธรรมดามันจะมีรูปร่างมีขนาดไหนถ้าหากว่ารูปร่างหรือขนาดของมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เล็กลงเราก็เรียกว่าสมองฝ่อเพราะนั้นเวลาที่เป็นสมองฝ่อเนี่ยคนมักจะรู้สึกว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเป็นโรคนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นปกติแล้วเนี่ยสมองเราทำหน้าที่หลายๆอย่างแล้วก็แต่ละที่แต่ละพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะทำงานต่างๆกันเมื่อกี้นี่คุยกันว่าแล้วมันเกี่ยวกับสมองเสื่อมไหมเกี่ยวได้ถ้าสมองที่ฝ่อตรงนั้นไปโดนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกความจำก็จะกลายเป็นสมองเสื่อมกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่าเป็นอัลไซเมอร์ได้เพราะฉะนั้นสมองฝ่อบอกว่ามันน่าจะมีรอยโรคในสมองอาการจะเป็นอย่างไรขึ้นก็อยู่ว่ามันฝ่อตรงไหนและพื้นที่ตรงนั้นควบคุมการทำงานอะไรของสมองปัจจัยส่วนใหญ่จริงๆแล้วอันที่เราเจอนะคะในคนไข้ที่เป็นสมองฝ่อส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเป็นในเรื่องของกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี่บางคนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่แรกเกิดมาไม่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการฝ่อของสมองในหลายส่วนและคนไข้กลุ่มนี้ก็จะอายุไม่ยืนแต่ก็จะมีบางส่วนซึ่งมันมีการฝ่อขึ้นมานะคะในช่วงที่อายุมากอันนี้ก็เป็นจากกรรมพันธุ์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมพันธุ์ชนิดที่มันมาแสดงออกตอนที่อายุมากแล้วก็อาจจะเป็นจากการสูญไปจากการไปเจอสารพิษบางอย่างนะคะก็จะทำให้สมองบางส่วนคือสมองเราเนี่ยไวมากกับเรื่องของสารพิษที่มาจากอากาศนะคะหรือว่าการขาดอากาศนะคะมากับอากาศกับการขาดอากาศหมายถึงว่าถ้าคนไข้ที่เกิดมีการอุดตันของทางเดินอากาศอย่างเช่นเราบอกว่าเม็ดน้อยหนาติดคอนะคะไม่มีอากาศลงไปสมองหลายส่วนก็จะหยุดทำงานไปนะคะแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีแก๊สพิษบางอย่างที่เกิดขึ้นที่มีใครจงใจเอามาใส่ไปแล้วมันก็เข้าไปสมองโดยตรงนะคะก็จะมีสมองบางส่วนสูญเสียไปก็เลยเป็นสมองฝ่อตรงส่วนนั้นค่ะ
4: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
6: สม 2ของมนุษย์มีเซลล์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นพิเศษที่เรียกว่าเซลล์ประสาทมีประมาณ 140,000 ล้านเซลล์แต่ละเซลล์ก็มีการเชื่อมติดกันเหมือนกับกิ่งก้านของต้นไม้ซึ่งมีสาขาเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทอื่นๆมากถึง 15,000 จุดเชื่อมต่อซึ่งการติดต่อของเซลล์ประสาทนั้นจะสร้างกระแสไฟฟ้าหรือสารเคมีเพื่อส่งสัญญาณจากสารประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหนึ่งทั่วสมอง
7: คือบอกว่าเด่นชัดนี่อาจจะตอบยากนะคะแต่ว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าอยู่กับว่าเขาเป็นตรงไหนส่วนใหญ่แล้วที่อาจารย์เห็นมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหรือการทรงตัวซึ่งจะทำให้คนไข้เนี่ยถูกญาติพามาโรงพยาบาลหรือแม้แต่ตัวคนไข้เองก็รู้ว่าเขาผิดปกติไปอันนั้นจะเห็นชัดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเฉลียวฉลาดการรับรู้ในบางทีก็จะมาช้ากว่านะคะเพราะนั้นถ้าถามอาจารย์ว่าเด่นๆที่ทำให้คนไข้มาหาหมอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการตรวจว่าของจริงคนไข้เป็นอย่างไรเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์เรียนเบื้องต้นว่าสมองฝ่อเป็นสิ่งที่เราเห็นจากในเอ็กซเรย์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มาถึงหมอก็จะรู้แล้วว่าเห็นแล้วว่าการทำงานของตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นการสูญเสียความสามารถที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของเซลล์สมองที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เกิดผลงานอย่างหนึ่งเช่นการเดินเนี่ยนะคะมันไม่ได้ใช้อะไรอย่างเดียวมันใช้การทำงานเหมือนรถยนต์วิ่งได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องมีน้ำมันกับมียางมันต้องมีหลายๆอย่างใช่ไหมนะครับนั้นการวินิจฉัยก็คือดูอาการตรวจนะคะแล้วก็ไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆนะมันจะตอบสิ่งที่เราคิดว่าใช่หรือเปล่านะคะเป็นที่น่าเสียใจว่าในกลุ่มของสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่มีการรักษาอะไรที่จะทำให้มันกลับคืนมานะคะเราอาจจะสามารถชะลออาการได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอามันกลับไปได้ 100% และเราอาจจะมียาบางอย่างที่ใส่เข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่มันขาดแต่ว่าถ้าถามว่าอาจารย์ทำให้มันช้าลงไปได้ไหมอาจารย์พบว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นคำตอบของทุกสิ่งถ้าเรามีพื้นฐานทางร่างกายที่ดีการพักผ่อนนอนหลับที่ดีอาหารการกินที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายสร้างสารบางอย่างขึ้นมาสารตัวนี้ถ้ามันออกมาจากกับในกระแสเลือดแล้วมันจะช่วยทำให้เซลล์สมองซึ่งอาจจะกำลังแย่มันสามารถที่จะยืนอยู่ยืนยาวต่อไปได้อีกสักหน่อยนึงนะคะเพราะนั้นเราเชื่อว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยชะลอทุกสิ่งเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ตรงนั้นดีๆเพื่อให้การออกกำลังกายระดับหนึ่งได้สารดีๆแล้วก็ไปเลี้ยงในพื้นที่ที่มันกำลังจะสูญเสียไป
6: ฝ่อในผู้สูงอายุจัดว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะมันส่งผลต่อระบบความจำรวมถึงอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแถมยังอาจส่งผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการอัมพาตทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงดังนั้นการดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้สมองฝ่อจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
4: PRD7 Podcast
7: ในคนไข้ที่มีความสามารถสมองบกพร่องเนี่ยเราจะเอามาเข้ามาทำกลุ่มเราก็บอกเขาว่าจำเบอร์โทรศัพท์ลูกได้ไหมไม่ค่อยได้แล้วอาจารย์เพราะมันมีเมมนะคะเดี๋ยวนี้เราบอกเราจะจำกันเราจะให้จำเบอร์ธนาคารจำเบอร์เลขบัตรประจำตัวนะคะจำโน่นนี่นั่นแล้วเราเริ่มต้นด้วยอะไรเราก็เริ่มต้นด้วยให้เขาฝึกมีเรื่องของสมาธิสักก่อนนะคะแล้วเราก็จะฝึกให้เขามีการทบทวนคนเราต้องทบทวนว่าเมื่อวานเราทำอะไรไปบ้างก่อนนอนเราทบทวนว่าเราทำอะไรไปบ้างเราต้องการจะทำอะไรพรุ่งนี้เราก็จะคิดง่ายขึ้นเวลาที่เราตื่นนอนมาวันนี้แต่ถ้าเราไม่ทบทวนเลยมันก็จะเฮ้ยอะไรนะวันนี้วันอะไร มีนัดกับใครกว่าจะรื้อฟื้นก็แย่แต่ถ้าเราไว้แต่เมื่อคืนนี้นะคะคิดเมื่อคืนดีแต่อย่ากังวลคิดเมื่อคืนดีเราวางแผนไปเลยเราจะตื่นเท่านี้อาบน้ำเท่านี้จะออกจากที่พักเท่านี้มาถึงตรงนี้เราจะโทรหากันเราจะคุยกันเราจะวิ่งไปตรงนี้ไปเพื่อให้งานสำเร็จมีการวางแผนที่ดีเราไม่กังวลเอาโอเคเราวางไว้ละแล้วก็ไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะอันนี้ไม่เรียกเกมแต่ว่าเป็นเรื่องของการวิธีการที่ใช้ของพวกนี้มาในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนั้นเราก็จะ อยากให้เขาเขียนเรื่องของประวัติชีวประวัติของเขาเองวันนี้เขาปีนี้เขาทำอะไรจำได้ไหมปีที่น้ำท่วมใหญ่นะคะเป็นยังไงโอ้มันมาเมื่อไหร่บ้านเราเท่าไหร่อยู่นานไหมมันโกลาหลในขนาดไหนถ้ามองเรื่องของเกมอาจารย์ยังอยากให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากกว่าการที่เราอยู่กับเกมแล้วเราอยู่คนเดียวกับหน้าจอช่วยบ้างแต่ไม่ดีเท่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอาจารย์ว่าต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุอยู่ลำพัง1คนหรือ2คนอาจารย์ก็จะบอกเขาว่าเขาต้องมีสังคมคนไทยคิดว่าเพื่อนคือเพื่อนนักเรียน80ก็80ด้วยกันเพื่อนมันก็หายไปเรื่อยๆแต่ฝรั่งเขาบอกว่าเขาคำว่าเฟรนด์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุเพราะนั้นคนอายุ80อาจจะเป็นเพื่อนกับคนอายุ8ขวบสำหรับคนที่มีครอบครัวค่ะอาจารย์ก็จะฝากนะคะรุ่น2รุ่น3รุ่นโตนี่คือรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่น2รุ่น3นี่คือพ่อแม่นะคะพ่อแม่อาจจะบอกว่ามันยุ่งมันกำลังทั้งหลายแหล่ทั้งหลายอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราต้องแบ่งเวลาให้เขานะคะและเราก็จะต้องเป็นตัวประสานเอารุ่นนี้เข้าไปเจอกันให้มันเป็นปกติของชีวิตอย่าไปคิดว่าเรายุ่งพอเรายุ่งแล้วเราก็ไม่เอาแล้วมันไปไม่ว่างพ่อถามว่าเราว่างไหมจริงๆเรามีเวลาแต่เราไม่ได้จัดสรรรายละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์จะฝากว่าขอให้คนที่อยู่ในตรงนี้รู้ว่าวันหนึ่งเราก็แก่เท่าและการทำให้คนในสังคมรู้ว่าเราต้องไปด้วยกันเราต้องดูแลกันด้วยกันนะคะไปจนถึงวันนั้นแล้วเนี่ยต่อไปข้างหน้าถึงคุณไม่มีลูกไม่มีหลานของคุณเองแต่ถ้าสังคมรู้ว่าของอย่างนี้เป็นปกติเราก็อาจจะมีเพื่อนต่างวัยมีลูกหลานของคนอื่นที่อยากจะมาอยู่กันในสังคมตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุก็อย่าทำตัวน่าเบื่อนะคะอย่าไปคิดว่าโอ้โหอันนี้มันใช้ของเปลืองเหลือเกินมันกินได้นี่อีกละดูมันแต่งตัวสินะคะเราก็ต้องกว้างๆเอาอยากแต่งไปก็แปลกดีนะคะก็ต้องมีทัศนวิสัยที่เราคิดว่าโลกมันต้องเปลี่ยนไปตอนสมัยที่คุณปู่คุณย่าเป็นเด็กคุณพ่อเขาน่ะย่าทั่วทั้งหลายเขาคงไม่ได้แฮปปี้เหมือนกันเพราะเราก็คงแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งต่างกันไปสมัยก่อนก็ไว้ผมยาวจิกโก้แล้วก็ต้องถุงย่ามรองเท้ายางอะไรทั้งหลายแหละซึ่งเขาก็ไม่ได้ชอบก็เหมือนกันเด็กรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะสมัยก่อนรุ่นเอลวิสแล้วก็ว่าจิกโก้นะเด็กสมัยนี้เห็นเอลวิสก็บอกโอ้ไม่เอาหรอกอย่างนั้นไม่ชอบใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นคนที่เป็นผู้สูงวัยนะคะ50กว่า60กว่า70กว่าก็ต้องมองแล้วก็เห็นของพวกนี้เป็นของอะไรที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงส่วนคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหม่อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะมีส่วนร่วมในสังคมผู้สูงอายุอย่างไรนะคะโดยที่อย่าไปคิดว่าที่บนน่ารำคาญทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราให้เกียรติกันและกันแล้วก็เข้าใจกันสังคมมันจะรอบด้านไปเองนะคะแล้วสมองฝ่อมันก็จะห่างๆไปสมองเสื่อมมันก็จะน้อยๆ

0: ังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์ขอประชาชนไม่ต้องกังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดเผยการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2คนประกอบด้วยนายสีหจักรพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธอีกอัครราชทูตไทยณคูเวตเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: โฆษกกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนรับทราบต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นดำพื้นที่อำเภอบ้านฉางให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางจังหวัดระยองได้รับความเดือดร้อนจากตะกอนน้ำขุ่นดำในน้ำประปาส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยระบุว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำของผู้ใช้น้ำประปาทุกหลังคาเรือนด้วยหากมีการตัดประสานท่อหรือซ่อมท่อต้องระบายน้ำให้ใสก่อนปล่อยเข้าระบบจ่ายน้ำและต้องตรวจสอบแก้ไขน้ำดำขุ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะขณะนี้ยังมีบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำบางหลังที่น้ำยังขุ่นอยู่และตรวจสอบพื้นที่แนวขยายเขตบริการประปาทั้งหมดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่อื่นในวงกว้างทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาเหตุจากเครื่องจักรใหญ่ที่กำลังเดินเครื่องดำเนินโครงการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างขององค์ก

0: www.radio.tm ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอปูเขียวอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอมัญจาคีรีอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักอำเภอหนองไผ่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลืองนกทาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอสิกเกาอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอกระแสสินอำเภอระโนดอำเภอคลองไหคงอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอปลายพิยาอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวด้วยความเร็วคงที่รสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติ

0: าจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า460,000 บาท

0: มัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

มาสีหมัดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยเลยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบแล้วครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่า
ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกลับประเทศนั้นมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำนึงถึงทั้งความมั่นคงของประเทศการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ควบคู่กันไปด้วยต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารและครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและเข้ามาประกอบกิจการโดยสุจริตแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบเลยครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จอาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับ
และนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแหละครับพี่น้อง
นอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยแหละครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีก1ก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611 66หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกแถลงการระบุและครับว่าประเทศไทยนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและครับในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติครับและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกกันต่อไปรวมไปถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับข่าวนี้ข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆก็กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เขตเมืองที่คึกคักของกรุงเทพมหานครไปจนถึงลานหมู่บ้านอันเงียบสงบจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้นำพาผู้คนมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยครับในความเป็นเลิศช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวครับความพยายามของคนทั้งประเทศไทยในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้อง
พี่น้องที่รักทั้งหลายการเตรียมงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีในการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรแพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยซึ่งเป็นป่าต้นน้ำห้วยป่าขมห้วยผาล้างห้วยหินขาวห้วยยาดีและต้นน้ำลำน้ำแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ถูกบุกรุกแผ้วถางไปเป็นบริเวณกว้างนับพันไร่และบางส่วนของพื้นที่มีการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นพืชเสพติดด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าการปราบปรามด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะหยุดการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรและการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นหนทางสร้างรายได้หลักของราษฎรในพื้นที่ในยุคสมัยนั้นได้จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาโครงการที่จะให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้วยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ณบริเวณดอยเกี้ยโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงได้รับการจัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพพร้อมกันนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมในการพัฒนาราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยการปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรและการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนต่อมาจึงจัดตั้งเป็นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนณบ้านปางคอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะภาพการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจของนายจิรัตน์กัมพลานนท์ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายผู้ซึ่งรับเสด็จและสนองงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
2: ในการทรงงานของพระพันปีหลวงนะครับในช่วงเสด็จครั้งแรกที่บ้านปังขอนนะช่วงนั้นผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าน้ำตกหินกอนแล้วก็ขึ้นมาปลูกป่าบริเวณดอยเกี้ยตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรอยู่นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเสด็จที่หนองห้าเชียงคำพะเยาก่อนหน้านั้นสักไม่ถึงเดือนละฮะสัก3 อาทิตย์ก็รับสั่งให้มีโครงการพระบิดาบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยเกี้ยไอ้หนองห้าตรงนั้นนะฮะแล้วทีนี้ทั้งบ้านบางขอนของเราเนี่ยที่เราได้ทำงานกันทุกวันเนี่ยตอนแรกก็มีรับสั่งว่าจะเสด็จมาที่นี่เพื่อส่งงานบ้านเล็กที่บางขอนเหมือนกันนะฮะพอเราก็เข้าใจว่าจะทำงานในลักษณะเดียวกับที่หนองห้าพอท่านเสด็จมาเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสด็จนะท่านก็จะมีท่านทิพย์ดีนะฮะมีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านแม่ทัพภาคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะรอรับเสด็จถึงวันเสด็จประมาณ4โมงเย็นนะฮะ4โมงเย็นก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์นะฮะวันนั้นผมจำได้ทรงเหลืองนะฮะทรงเหลืองแล้วก็ท่านเสด็จมาก็ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดนะฮะก็โดยเหมือนการประชุมทั่วไปแต่เป็นการประชุมในพระพาที่สร้างขึ้นมาลำลองขึ้นมาด้วยความเร็วตรงนั้นนะฮะแล้วก็ช่วยกันทำชาวบ้านด้วยทางราชการด้วยก็ช่วยกันทำขุดแพกห้อนะฮะทำพระพาทรงงานรีบทำกันใช้เวลา 3-4 วันเองนะครับก็ทำเสร็จเพราะแรงกายแรงใจของชาวบ้านที่มาช่วยเพราะว่ารู้ว่าพระพันปีหลวงจะเสด็จเขาก็ถือว่าเป็นเกียรติของหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งนะฮะพอในช่วงที่ท่านประชุมเนี่ยท่านก็รับสั่งว่าตรงเนี้ยฉันอยากทำเป็นสถานีการเกษตรเพราะชาวบ้านอยู่เยอะท่านรับสั่งอย่างเงี้ยว่าชาวบ้านอยู่เยอะแล้วก็จะได้ช่วยเขานะฮะทางพวกส่วนราชการว่าทำสถานีนี่ทำยังไงเพราะว่ายังไม่เคยทรงงานเรื่องสถานีการเกษตรเลยปางขอนี่เป็นแห่งแรกก็ยังไม่เข้าใจนะว่าคำว่าช่วยชาวบ้านและทำเป็นสถานีในความหมายของพระองค์ท่านหมายความว่ายังไงนะฮะก็ท่านรับสั่งว่าทำเป็นสถานีเล็กๆนะฮะจ้างชาวบ้านเข้ามาเรียนหนังสือใช้คำนี้เลยนะว่าจ้างชาวบ้านเข้ามาเรียนหนังสือก็เขาได้ค่าจ้างจากเราเขาก็จะแอบเรียนรู้การทำงานในเรื่องการเกษตรจากพวกเราแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับเขาเองนะฮะนี่คือรับสั่งสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่สถานีปางขอนอยู่ได้ก็คืออยู่ปนกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็รักสถานีเพราะชาวบ้านได้องค์ความรู้ของสถานีตลอดมานะครับในแนวคิดเรื่องการทำเป็นสถานีการเกษตรนี้ก็เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายหลายแห่งนะครับหลังจากนั้นมาก็ชาวบ้านที่ช่วยงานแล้วก็ทำงานที่เข้าไปเรียนรู้ก็นำความรู้ที่ได้จากสถานีนะครับมาใช้ก็พอรับสั่งในเรื่องสถานีเสร็จก็ท่านคุยสนุกนะฮะมีกระแสรับสั่งที่สนุกมากช่วงก่อนเสด็จนี่จะเหนื่อยหน่อยเตรียมงานเตรียมอะไรแต่พอท่านเสด็จลงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายนะฮะเรื่องง่ายทุกอย่างทุกเรื่องจะง่ายหมดนะฮะก็อยู่จนเกือบพบค่ำนะฮะเพราะตรงนั้นทิวทัศน์สวยมากนะฮะจนกระทั่งท่านเมธาภาคนะฮะท่านทูลเชิญเลยนะครับบอกว่าค่ำแล้วพูดเจ้าค่ะขอพระราชทานเสด็จดำเนินกลับใช้คำนี้ครับก็ยกแขนให้คล้องเดินกลับนะครับก็เรียบร้อยดีครับหลังจากนั้นมาก็ในเรื่องของวิธีการอะไรก็ทางจังหวัดเชียงรายแล้วก็เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานทั้งหมดแล้วก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี45เป็นต้นมาแต่ฐานนี้บางขอนี่ดีอย่างนะฮะเป็นแห่งเดียวที่เสด็จ2ครั้งนะฮะก็คือปี48อีกครั้งนึงพระองค์ท่านก็ทรงมาติดตามงานที่ได้บอกไว้เล่าให้ฟังไว้แล้วก็ดูความก้าวหน้าแล้วพระองค์ท่านก็ยังชมเชยว่าสถานีเนี่ยใช้ชาวบ้านและเรียนรู้ได้เร็วมากในการที่จะเอาทางเราเองเนี่ยก็ถวายรายงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรท่านก็รับสั่งว่าพัฒนาการของสถานีได้ดีมากครับก็สมแล้วที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสถานีอื่นๆแล้วก็ให้หน่วยราชการอื่นมาดูแลแล้วก็ขยายความของสถานีน่ะไปยังแห่งอื่นๆนะฮะที่จะได้ใช้ต่อไปในวัตถุประสงค์ที่พระองค์ท่านพระราชทานตอนนั้นเป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านความมั่นคงนะฮะเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโอเคนะฮะเรื่อง สาธารณูปโภคพื้นฐานก็ได้ติดตามมานะไม่ว่าจะเป็นทางไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ตามมาความมั่นคงชาวบ้านที่เคยอยู่ในลักษณะของชายขอบก็ใกล้ก็เข้าใกล้อำนาจของรัฐมากขึ้นนะฮะความเข้าใจในเรื่องของความเป็นรัฐก็สูงขึ้นความมั่นคงแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆก็ลดลงในพื้นที่นะครับก็ผมก็ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ววัตถุประสงค์ที่พระองค์ท่านกำหนดไว้ก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ผลแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์อยู่ครับในห้วงในส่วนตัวของผมนะฮะความประทับใจที่เกิดกับพระองค์ท่านครั้งแรกเลยเวลาเรารับเสด็จเนี่ยเราจะต้องขอเดชก่อนคือขอญาติครับขอเดชะเนี่ยผมว่าขอเดชะข้าพุทธเจ้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดีฮะพระองค์ท่านจะประทับตรงหน้าเลยครับแล้วก็จะอ่านชื่อเราที่ปากอยู่บนเสื้อนี่เรียงตัวเลยนะฮะแล้วก็ยิ้มแล้วก็จะบอกว่าขอบใจมากนะที่ช่วยงานฉันนะฮะจะอย่างนี้ทุกครั้งที่ทรงงานกับพระองค์ท่านนะฮะจะอ่านชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ดูคือประทับตรงหน้าเลยครับแล้วก็อ่านชื่อเรารู้เลยว่าท่านอ่านชื่อเราให้ความ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนได้ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ผลเช่นพลับอะโวคาโดเมคาเดเมียและกาแฟด้วยกระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่ได้รับการดูแลจากนักเกษตรประจำสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงส่งผลให้กาแฟปางคอนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังความปราบรื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้มาตราบจนทุกวันนี้ค่ะและจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนในครั้งนั้นนำมาซึ่งการน้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ตั้งมั่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่หน่วยงานภาครัฐตลอดจนประชาชนได้เรียนรู้ในการดูแลรักษาป่าแล้วแนวพระราชดำริในการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนแห่งนี้ยังเป็นที่มาของการฟื้นฟูป่าและการหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยภูเขาเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามพรมแดนของประเทศนับเป็นเวลากว่าหลายสิบปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกความหวังให้กับผู้คนที่นี่ด้วยการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดอยเกี้ยตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและจากพระเมตตาของพระองค์นางสาวสุชาวันรุจิมัตตัญยุตกุลนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้น้อมนำแนวทางต่างๆมาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้สำเร็จลุล่วงดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดมา
3: การดำเนินงานเกี่ยวกับการสืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระพันปีหลวงของโครงการสถานีบ้านปางขอในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันสถานีบ้านปางขอเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีที่ดูแลผืนป่าเท่านั้นแต่เรายังส่งเสริมแล้วก็พัฒนาชุมชนให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนซึ่งตั้งแต่ดำเนินโครงการมาสืบเนื่องมาจากหัวหน้าหลายๆท่านปัจจุบันบ้านปางขอเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มโครงการเราสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยลดการบุกรุกพื้นที่ป่าเราส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรในพื้นที่เราเสริมให้ราษฎรปลูกไม้ผลเมืองหนาวประเภทแมคคาเดเมียครับแล้วก็อะโวคาโดเข้าไปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ที่เรามีอยู่อย่างจำกัดปัจจุบันราษฎรบ้านปางขอเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนแล้วก็ยั่งยืนซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ทุกก้าวของงานสถานีณปัจจุบันเราเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสร้างป่าสร้างน้ำแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะราษฎรบ้านปางขอนเกือบทุกครัวเรือนค่ะปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักซึ่งเขามีรายได้ที่ยั่งยืนแล้วก็เขาสามารถที่จะสร้างเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวในปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องกาแฟบนดอยปางขอนนะคะเขามีการส่งกาแฟขายให้กับอเมซอนซึ่งเราทำ MOU กันณปัจจุบันจะมีการส่งกาแฟให้กับทางอเมซอนเป็นประจำทุกปีค่ะจะมีเจ้าหน้าที่จากทางกลุ่มของสารพลังมาซื้อในพื้นที่เลยแล้วในช่วงที่การค้าขายกับอเมซอนนี่ชาวบ้านจะมีความสุขมากในการค้าขายกาแฟบนดอยจะมีแต่รอยยิ้มชาวบ้านจะได้เงินกันเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำพอที่จะนำไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยสร้างที่พักส่งลูกเรียนแล้วก็ซื้อสิ่งของจำเป็นชาวบ้านทุกคนบนพื้นที่ล้วนรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะยังพูดถึงให้เราฟังกันอยู่ทุกวันว่าพระองค์ท่านเสด็จมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านป่านนี้บ้านปางขอนจะเป็นยังไงก็ไม่รู้และณปัจจุบันถึงพระองค์ท่านจะไม่เสด็จมาทรงงานเองพระองค์ท่านก็ยังมอบหมายผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นท่านองคมนตรีเข้ามาตรวจติดตามงานแล้วก็ยังนึกถึงชาวบ้านปางขอนอยู่ตลอดเวลาพระองค์ท่านยังมอบสิ่งของพระราชทานมาให้พวกเราบ้านปางขอนทุกครั้งที่พระองค์ท่านมอบให้ท่านองคมนตรีมาตรวจติดตามเนี่ยคือถ้าเราทำงานในพื้นที่จริงนะคะเราจะรู้สึกผูกพันแล้วก็สำนึกถึงล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากชาวบ้านทุกคนได้ถุงพระราชทานไปเราเองที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานข้างบนเราก็ได้รับความเมตตานั้นจากพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกันทุกครั้งที่ขึ้นทำงานในสถานีเราตั้งใจทำงานทำเต็มที่ในทุกๆคนนะคะเราตั้งใจทำเพื่อที่เราอยากตอบแทนพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สูงเขาเป็นชนเผ่าเป็นชาวเขาเขาได้มีที่อยู่ที่กินมีอาชีพซึ่งเราเองอ่ะพอเราได้เข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านค่ะเราเห็นถึงความจงรักภักดีที่เขามีต่อพระองค์ท่านเป็นอย่างมากถุงพระราชทานที่เขาได้รับชาวบ้านจะเอาสิ่งของภายในนั้นอะไปใช้กินใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็ถุงที่ได้มาทุกบ้านทุกครัวเรือนจะเก็บถุงนั้นไว้ในที่สูงเพื่อที่จะเอาไว้กราบไหว้เคารพบูชาเป็นการระลึกถึง
4: พระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทางทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทโธจบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบและเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณาจะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจาก ากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
6: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสถัปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็น

0: ายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพนะครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานอัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับในขณะนี้ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
1: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
0: ครับ
1: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2 องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู
1: ่ด้านหลังทางทิศใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของประสบอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย์
1: ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเชิญนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประวรนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมานะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายมิเที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัดเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใต้กับอาสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับจ้าแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
2: เหมือนกันเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
3: ครับฉันสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้าพระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในถุงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอาชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระพุทธองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิดกระปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำผ่านท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามหรือถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าขอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุขผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปรีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ
มิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุศาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเขปบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจาก

0: ราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาได้เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมนโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเอจะสักเยปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์ อัคคพัทโท

0: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
1: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
0: กับณขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงนั้นอาสง
1: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
0: โดย
1: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
0: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
1: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
0: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ดังอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระชนม์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระปริยญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยญทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทราลนะครับเรียกว่าพัดพุทราลส่วนถ้าเป็นพัดปริยญเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโย
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยง2สำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าหน้างานได้ลาดพระผู้สายโยงไปที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับนึงเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ
3: ตาสังฆาตาอุปาทวยธรรมมิโน

0: ติจมะสิงสุจมะติสเวตาเทวหังมะติสามีนัตติเมเอตาสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

ปัจจิเลกวัสสตังชีวโตปัจจิเรกวัสสตังชีวโตปัจจิเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุสโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธรรมราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธรรมราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนะมงคลพระชนมประสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งนะครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อจะมาทำงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกรธแล้วก็เรื่องของการนะครับได้พระอายัดอะไรเกิดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีรพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดทุกเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงนะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรากิติยาภานริณทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวานัน15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธีธรรม นะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิพิธภัณฑ์พระพิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมประสบนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและรุ่ยยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กลับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: ขอรักษาตา

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินกับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานริศราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับตอนนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายพระทหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ราบเต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุได้ความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: ้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพลันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: ตอนนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็สร้างหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบไปหมดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตแม่น้ำพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพ พื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาทเมตรพร้อมด้วยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาทเมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาทเมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาทเมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
5: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

0: และเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
1: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
3: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
4: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ SUV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม่
6: หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องได้เรียนถึงหลักการของ environmental, social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนา

0: ประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับออโตโมติฟอินดัสทรีภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไปข้างหลัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไมล์หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
2: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
3: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
4: ก็เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าครองชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
3: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
5: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเน็ตจำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแสงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ300,000ถึง2,000,000บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพนุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่า จีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางจะ14เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้17 มิถุนายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานช่างห้องส่งครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับคุณอคริคัมภีระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณอกรศิมิทาครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับพุธที่17 มิถุนายน 2569แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็รอใจจดใจจ่อกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะครับที่เจอกับทางด้านของยูเครนนะครับกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับนะฮะหัวหน้าโค้ชผู้สอนของเราก็ติวเข้มติวเทคนิคแท็กติกก่อนลงแข่งขันนะครับแล้วก็มีการซ้อมกันเมื่อวันนี้นะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเราซ้อมเข้มกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของการยืดร่างกายการทบทวนเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟนะครับจุดสำคัญก็คือเน้นการเรื่องของเกมการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสบุกให้เป็นคะแนนนะครับแล้วก็การคอนโทรลบอลนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็นี้นะหลังจากที่พักผ่อน16:30 นเดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับไทยลงแข่งขันนะครับกับยูเครนค่ำคืนนี้นะครับในชุดเสื้อแข่งสีแดงเลโบโรสีน้ำเงินนะครับขณะที่ยูเครนเสื้อแข่งสีขาวนะสีลิโบโรเนี่ยสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ไทยก็ตอนนี้มาถึงที่สนามแล้วในเวลา18:30 นะครับคู่ของเราไทยกับยูเครน20:30 นะครับเจอกับยูเครนมีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางช่องโมโนสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นนะฮะนักกีฬาของเรานะจะได้ออกทางช่องทีวีนะครับให้ได้ชมกันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลสำหรับคู่อื่นๆนะซึ่งแข่งขันกันนะครับซึ่งแข่งขันกันนะฮะในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในประเทศไทยนะสนามแข่งขันของประเทศไทยแล้วก็สนามแข่งขันของอีกสนามหนึ่งนะเป็นฟิลิปปินส์นะนะครับที่ปาซิฟิกซิตี้ที่ฟิลิปปินส์นะครับหลายคู่นะก็เริ่มที่อิตาลีทีมอันดับหนึ่งของโลกนะฮะนี่ดีกรีอันดับหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวนะครับแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยนะแล้วก็2สมัยซ้อนด้วยนะฮะแชมป์โลก1ละแชมป์โอลิมปิกที่ปารีสด้วยนะครับก็ลงแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับทางด้านของอิตาลีนะครับโชว์ฟอร์มสมราคาอย่างที่บอกครับดีกรีเยอะมากนะครับเอาชนะนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยเอาชนะเช็กเกีย3-0เซตนะครับเก็บ3คะแนนในเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับด้วยสกอร์คะแนน25-18 25-21 และ25-22นะครับโอ้อิตาลีสมราคาเลยนะดีนะเราจะเจออิตาลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเจออิตาลีก็โอ้โหนะคือในฐานะการแข่งขันนี่นะก็เจออิตาลีก็สนุกนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะได้เจอกับเบอร์1ของโลกนะครับแพ้ก็อีกเรื่องนึงแต่เราได้เจอกับทีมที่ระดับเบอร์1ของโลกนะเราได้รู้ว่าเขารุกยังไงเขารับยังไงลูกเสิร์ฟเขาเป็นยังไงเกมเขาเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นนะครับจะได้เรียนรู้กันนะครับก็อิตาลีจะนะไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับคู่ก่อนไทยนะครับเป็นแคนาดานะครับทีมอันดับ10ของโลกนะครับเจอกับดัชนะครับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของแคนาดาพลิกกลับมาชนะ3-1เซตนะครับก็คว้าชัยชนะมาได้ครับโดยในเซตที่1นะในกลุ่ม6ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยนะครับแคนาดานะครับเอาชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับ20-25 25-19 25-17 และ 25-20นะครับก็ชนะไปนะทำไมขยับตอนนี้ขยับติดท็อป9แล้วทางด้านของเทียบท็อป8แล้วนะทางด้านของแคนาดามีคะแนนนะขยับมาอยู่ท็อป8ของตารางแล้วนะครับส่วนโปแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปแลนด์เนี่ยทีมอันดับที่3ของโลกเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเอาชนะบังกอเรียทีมอันดับที่20ของโลกนะครับ3เซตรวดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับด้วยสกอร์คะแนนนะครับ25-12 25-22 และ25-23นะครับก็ถือว่าบังกอเรียสู้กับโปแลนด์ได้สนุกนะ ครับถึงแม้ว่าจะแพ้3เซตรวดนะฮะแต่ว่าเซตที่2แล้วก็เซตที่3เนี่ยคะแนน22 25 23 25นะไม่ห่างนะครับที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนไทยอย่าลืมนะครับ 20:30 นะครับเราจะลงแข่งขันนะครับนักวอลเลย์บอลของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับผู้เล่นของเรามือเซต2คนที่ประกาศรายชื่อมา14คนนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับนัทธนิดาใจแสนนะครับแล้วก็มีบอลเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์แก้วกัลยาธมุนทลานะครับหัวเสานะครับอัชรพรคงยศสศิภาพรจันทวิสูตรวิศราธิวิศราศรีทะเลิศนะครับแล้วก็กันชิมาเอกปัชชานะครับแล้วก็มีหลังเนี่ยพิมพิชยาโกกรำแล้วก็สุภาวดีพรวิไลนะครับแล้วก็มีนักกีฬาสำรองนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองประพัชราพลคำนิชารัตน์ศรีสุตาแล้วก็เซราแอนโคมานะครับรอเชียร์นะครับ 20:30 นะครับจากวอลเลย์บอลจากเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับมาดูเรื่องของลูกฟุตบอลเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องของฟุตบอลราคาฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นนะครับก็ได้ชมการถ่ายทอดสดแล้วนะฮะทางโมโนแม็กนะครับรวมโมโนสปอร์ตเขาถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงแม้จะเป็นการดูฟรีแล้วก็ดูเสียตังค์เรื่องของสมาชิกนะก็เลือกกันดูนะครับแฟนๆของช่องทางของโมโนนะฮะที่เป็นสมาชิกโมโนนะครับก็ดูในช่องทางได้นะครับส่วนใครที่รอดูชมการถ่ายทอดสดฟรีโมโนก็ให้ชมฟรีในช่อง29เหมือนกันนะครับซึ่ง ขออภัยนะครับคู่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดหัวของแฮตทริกแรกในฟุตบอลโลกของเลเนลเมสซี่นะครับนักกีฬาวัย39ปียิง3ประตูให้อาร์เจนตินาชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับนี่เล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยทําประตู16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่อดีตกองหน้าชาวเยอรมนีนะครับนะซึ่งพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยเคยมาไทยบ่อยนะครับมาถ้าจำได้นะพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยมาเป่าทำเป็ดนะมาเล่นในช่วงของดนตรีในสวนคุณผู้ฟังครับจำก็ได้นะนี่พ่อของมิโลสลาฟโครเซ่มาเป่าทำเป็ดเล่นทำเป็ดอยู่ที่ดนตรีในสวนสมัยท่านอธิบดีอภินันท์นะครับนะพ่อเขาอยู่นี่เมืองไทยด้วยนะส่วนมิโลสลาฟโครเซ่ตอนนี้ก็แขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับทำ16ประตูนะจากการลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เมสซี่วัย39ปีครับลงเล่นให้กับอาร์เจนตินาเจอกับแอลจีเรียนะฮะเจ้าตัวเนี่ยยิงแฮตทริกแรกของเจ้าตัวแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยนะก็ทำไมเมสซี่เนี่ยก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลนะครับ16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่และประตูที่17กำลังจะรอขึ้นอยู่นะเพราะว่าอาร์เจนตินายังมีนัดที่เจอกับออสเตรเลียนะนัดต่อไปด้วยในวันที่23มิถุนายนก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบสุดท้ายของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับเมสซี่ครับบอกให้ถึงว่าบอกให้รู้ว่าอายุไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่นักกีฬาถ้าอยู่ในวินัยรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งนะเขายังเป็นตัวอันตรายของทีมอยู่นะเลโอเนลเมสซี่ส่วนใครที่รอดูคริสโตโรนัลโดนะครับนะเมสซี่ยิงแล้ว3ประตูพีโดหรือคริสโตโรนัลโดวัย40ปีวัย40กรัตบวกนิดๆนะก็จะโชว์ฟอร์มเหมือนกันในค่ำคืนนี้สำหรับด้านของทีมโปรตุเกสนะครับนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรเลีย23มิถุนายนนะครับส่วนจอร์แดนเจอแอลจีเรียนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้อยู่ในรายชื่อที่ทำสกอร์ได้ถึง16ประตูจากการลงเล่นฟุตบอลโลก6สมัยแต่มันก็แค่เรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขไม่ได้บ่งบอกอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าถึงที่เจออยู่ในตอนนี้นะก็คือของขวัญที่ได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณความสำเร็จนะที่ทำให้เขาเกิดขึ้นในระดับบุคคลและทีมตอนนี้อยู่ในช่วงอีกช่วงนึงของชีวิตกำลังสนุกนะครับนะกำลังสนุกกับทุกเวลานะฮะนี่เมสซี่นะครับอีกคู่นึงนะออสเตรเลียขอไปนะครับออสเตรเลียชนะจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับโดยออสเตรเลียได้ประตูจากโรมาโนชมิสนะครับแล้วก็ประตูชัยจากมาโคเออร์นาโชวิชนะครับก็นาทีที่90บวก12ต่อเวลากันเยอะมากนะครับส่วนจอร์แดนนะครับได้ประตูตีไข่แตกจากอาลีอียาโอเว่นนะครับแล้วก็กองหลังของจอร์แดนก็คืออาซานอับอารับนะครับทำประตูเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับนะฮะก็เป็นชัยชนะของออสเตรเลียที่เหนือจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลโลกนอกจากยิงแฮตทริก3ประตูนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามี2คนซึ่งเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับช่วยให้ทีมนอร์เวย์นะเอาชนะอิรัก4ประตูต่อ1นะครับโดยเออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ประตูของนอร์เวย์ที่ชนะอิรักนี่ก็มีได้ประตูจากเลโอออสตินการ์ดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ อีกประตูนึงเนี่ยกองหลังของอิรักทำประตูเข้าประตูตัวเองครับไอแมนฮุสเซนนะครับแล้วก็ไอแมนฮุสเซนเนี่ยยิงตีไข่แตกให้กับอิรักด้วยนะครับนะฮะนอร์เวย์นี่ก็มาเล่นฟุตบอลโลกในรอบ28ปีนะคว้าชัยชนะสวยงามนะครับแล้วก็เอลิงฮาเลนยิง2ประตูนะครับส่วนอีก2ประตูนะซึ่งเป็นคู่แข่งของเหมือนกันนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1และกองหน้ายิงประตูได้2ประตูก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้นะก็นี่ก็คือสุดยอดกองหน้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับจากเรอัลมาดริดทีมฝรั่งเศสนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีกลูกนึงได้การจากการยิงของแบสซี่ปาโกล่านะครับแล้วก็เซเนกัลตีไข่แตกได้จากอิบราฮิมเอ็มบายนะครับจบเกมนะทางด้านของฝรั่งเศสชนะไป3ประตูต่อ1ก็คู่นี้เนี่ยแลกกันสนุกนะครับนะเอ็มบัปเป้ยิง2ประตูให้ฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยนะคว้า3แต้มนัดต่อไปฝรั่งเศสเจอกับอิรักก็เป็นงานที่น่าจะสบายหน่อยนะแล้วก็เซเนกัลเจอกับนอร์เวย์นะครับนะคู่นี้23นะครับ23เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอิรักเจอฝรั่งเศสนะครับนอร์เวย์เจอเซเนกัลนะฮะก็สำหรับฟุตบอลโลกในกลุ่มนี้เชียร์อิรักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะตัวแทนของเอเชียนะครับอิรักเจอฝรั่งเศสถึงแม้ว่าจะเป็นทางด้านการแข่งขันที่อิรักน่าจะเป็นรองแต่ว่าถ้ากองเชียร์ดีๆนะอิรักก็น่าจะสู้ฝรั่งเศสได้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็ส่วนค่ำคืนนี้นะครับนอกจากทางด้านของโปรตุเกสที่ผมว่าเชียร์พี่โดแล้วนะครับอังกฤษนะครับจะเจอกับโครเอเชียตีสามนะอังกฤษเจอโครเอเชียอังกฤษเนี่ยกองหลังเพิ่งเปลี่ยนตัวนะส่งกองหลังตัวเจ็บของนิโคลสันออกไปถ้าผมจำไม่ผิดนะกองหลังของนิโคลสันแล้วเลือกกองหลังมาใหม่คนหนึ่งนะครับแต่ไม่เลือกทางด้านของเทนอาโนหรือว่าทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายอะครับแม่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เรื่องของอังกฤษเนี่ยนะเขาก็เลือกนักเตะมานะที่มองว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วอังกฤษเจอโครเอเชียนะครับจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนก็แล้วก็โดนี่มาดูเอเก้ก็จะเป็นเกมรุกของอังกฤษนะครับกองกลางก็จะมีคุมเกมกองกลางอย่างเอลิสแอนเดอร์สันแล้วก็เคเรนไรท์นะครับขับเคลื่อนดันกลางนะครับส่วนโครเอเชียนะครับก็ยังมีตัวเก๋าอย่างอีวานเปริซิชนะครับลูก้าซูซิชนะครับมาจินบารุชิน่านะครับก็จะเป็นนักเตะสำคัญของโครเอเชียในค่ำคืนนี้นะคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ในเกมอุ่นเครื่องเกมยุโรปสนุกกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คู่เอกนะที่ผมบ่อยคู่หนึ่งก็คือโปรตุเกสเที่ยงคืนเจอกับดีอาร์คองโกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะนำวัย40ปีนะนำทีมโปรตุเกสนะฝอยทองนะฮะเจอกับดีอาร์คองโกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดเบเนโตซินวาบูโนเฟอร์นานชุดอัลเนเวตนูโนเมนเดสเปโดเนโตนี่ชื่อนี่คุ้นหูกันเลยทีเดียวนะเพราะว่านักเตะที่ค้าแข่งทั้งในสเปนทั้งค้าแข่งในอังกฤษนะกองหลังโรเบนดีอาชุดอัลกาเซโลนี่ก็บาซ่าประมาณนี้นะครับนักเตะของโปรตุเกสคุ้นชื่อนะส่วนดีอาคองโกนาวนะครับชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่านักเตะหลายคนเล่นในลีกของยุโรปนะก็มีทางด้านของซองเซเอมเบลมานะอาตูมาสัวกูเนี่ยนะทางด้านของโนอาสกิตกี้นะครับก็หลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปลีกเยอรมันก็มีนะใครบอกว่าโปรตุเกสสู้ได้เล่นง่ายนี่นะเดียร์คองโกจะให้คำตอบในค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันนะแล้วก็คู่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกาหน้านะเจอกับปานามานะครับแล้วก็อุซเบกิสถานตัวแทนจากเอเชียเจอโคลอมเบียนะครับก็รอรุ้นรอติดตามกันนะครับจากฟุตบอลมาเรื่องของมันหมัดมวยๆนะครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Boxing นะครับสเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 15-21 มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเตรียมความพร้อมของนักมวยของเราก่อนที่เข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเมื่อวานนี้ขึ้นชก2คู่นะครับก็เป็นนัทนิชาจงโป่งกลางคนนี้ดีกรีเหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับนักชกจากสหรัฐก็คือยูสลีนเปเรสนะครับก็ของเราชนะไปแบบเอกฉันท์เลยนะฮะชนะไปนะครับมาครบ3ยกนะครับ5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงครับเจอกับลอเรนซ์แม็กกี้จากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนะครับรุ่น55กิโลกรัมนะครับกลางปีโบขุนทดนักชกดาวรุ่งทีมชาติไทยเจ้าของผลงานเหรียญทองอายุ19ปีชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับขึ้นชกในรุ่นประชาชนครั้งแรกนะเจอกับของแข็งจากจอร์แดนครับมูฮัมหมัดอัลการากีนะครับตลอดทั้ง3ยกนะครับนักชก จากไทยนะครับจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาทำดีไม่มีแผ่วฮะทั้ง3ยกชนะไป5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเจอกับนักชกจากเกาหลีใต้ครับซินแจยองนะในวันนี้นะรอผลการแข่งขันแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็รายการ World Boxing Cup ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทดสอบศักยภาพนักกีฬาไทยซึ่งชกกับนักชกระดับนานาชาติก่อนเข้าแข่งขันกีฬามวยเอเชียนเกม2026นะครับก็เป็นหมุดหมายและก็เป็นความสำคัญของทีมมวยสากลของเรานะนำทีมโดยทนายของหลุยมาเรียโน่คอสโมนะครับขอไปนะครับหลุยมาเรียโน่คอสเม่นะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็ทางด้านของโค้ชพดุงชัยพันนุตินะครับแล้วก็อะทิชาติกุลศรีสุจิตราวาชัยยุงนะครับแล้วก็มีนักกายภาพบำบัดแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่ทีมปรเมศบัวใหญ่ด้วยนะครับจากเรื่องของมวยนะใครรอวิ่งงานที่ประเภทที่ไนท์มาราธอนปิดเมืองกันวิ่ง Beach Night Run Delights นะครับก็คือบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับเก็บตังกดบัตรเรียบร้อยประกาศรับสมัครออนไซต์ครับ21กรกฎาคมนี้นะแล้วก็มีแถลงข่าวด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเป็นงานวิ่งอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานวิ่งที่สร้างสีสันนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับจะแถลงข่าวกันนะครับที่เดอะสตอรี่สแควร์ชั้นจีวันแบงคอกนะครับ21กรกฎาคมแล้วก็เปิดรับสมัครในวันนั้นเลยนะครับแบบวันไซต์นะครับให้สิทธิ์นักวิ่งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้สมัครก่อนใครนะครับไม่ต้องแย่งกันในระบบออนไลน์นะฮะ 30,000 คนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคนแย่งกันวิ่งมากนะมาบุรีรัมย์มาราธอนปิดเมืองวิ่งนะครับซึ่งรายการนี้บุรีรัมย์มาราธอนเป็นมิดไนท์การวิ่งนะครับซึ่งสับสนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับแล้วก็สุดยอดอันดับหนึ่งของเมืองไทยไนท์รันนะครับหมุดหมายที่นักวิ่งทุกคนอยากไปวิ่งนะครับรวมถึงนักวิ่งจากประเทศไทยเพราะเป็นสวรรค์ของนักวิ่งนะครับด้วยมาตรฐานระดับสูงระดับโลกนะครับวัวอาร์ติกโรดเรสนะครับแล้วก็สามารถเอาสถิติของบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยไปใช้นะในการวิ่งระดับโลกได้ทั่วโลกนะครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะการันตีทุกความมันความยิ่งใหญ่ทุกมิตินะครับจัดเนี่ยปีหน้านะครับ23มกราคม2570นะครับแล้วก็มีสิริยะเหมือนเดิมนะครับบุรีรัมย์มาราธอน 42.195 นะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรนะครับฟันรันวิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับคุณเดวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นการเป็นบุคคลที่ผลักดันแล้วก็ผลักดันเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนนะฮะจนกลายเป็นไทยพาวเวอร์ระดับโลกนะครับ10ปีที่ผ่านมานะพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเป็นสมบัติของนักวิ่งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่11นะฮะสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่นะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในทีมของ Beast Night Run Delights นะครับก็ประสบการณ์ไนท์รันที่โดดเด่นนะครับ25-26นะสมัครออนไลน์นะครับนักวิ่งเก่านะรวมถึงนักวิ่งหน้าใหม่25กรกฎาคมนะไปสมัครกันรวมถึงอยากจะ walk in ไปสมัครนะครับก็ที่วันแบงคอกวันที่21กรกฎาคมนะฮะนักกีฬาปีที่แล้วเนี่ย 32,000 คนนะค่อนข้างเยอะนะเป็นรายการใหญ่ซึ่งผมก็ไม่เคยพลาดนะที่จะไปวิ่งรายการนี้นะครับในทุกทั้งฮาล์ฟมาแล้วนะฮาล์ฟแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็มาราธอนมาแล้วเหลือ10กิโลมั้งยังไม่ได้วิ่งนะครับก็สนุกทุกครั้งนะฮะชาวบุรีรัมย์ให้ความร่วมมือนะให้ความร่วมมือนะครับจากวิ่งไปดูเรื่องของว่ายน้ำนะครับคือคักแน่นอนนะครับว่ายน้ำที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับนะเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ครับไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปี34ชาตินะฮะมาแข่งขันที่บ้านเรานะแล้วก็นักกีฬาของเราจะลงแข่งขันนะส่งทั้งฉลามและเงือกนะฉลามหนุ่มกับเงือกสาวลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำและโปโลน้ำนะครับนะด้านของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยวันนี้นะได้ประชุมนะเรื่องของความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน17-25กรกฎาคมนะของเราทั้งอุปนายกสมาคมนะแล้วก็ทางด้านของคุณธนาวิทย์โทสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็เจ้าที่นะร่วมประชุมกันนะที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็รายการนี้เนี่ยก็ไปดูเรื่องของนักกีฬาของเราซึ่งเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปในครั้งแรกในรอบ10ปีนะเราเป็นเจ้าภาพรายการนี้นะแข่งขันกัน17-25กรกฎาคมนะครับแล้วก็มี4ชิ้นกีฬานะครับว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำนะสนามแข่งขันที่เราจะจัดการแข่งขันก็คือสนามเดียวกันที่ใช้แข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับแล้วก็สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยโปโลน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับกระโดดน้ำแข่งที่ นะฮะกระโดดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำกีฬาแข่งกันที่สระว่ายน้ำมออัสสัมชัญเอแบกบางนานะครับก็เชื่อว่ารายการนี้ก็คึกคักไม่แตกต่างจากซีเกมที่ผ่านมานะเพราะเราจัดในแถบเอเชียด้วยนะมี34ประเทศเข้ามาแข่งขันก็แน่นอนแล้วครับถ้ามากกว่ามี34ประเทศในเอเชียมากกว่าซีเกมที่มีแค่10ชาตินะนะฮะแน่นอนแล้วครับสนุกแน่นอนนะครับหญิง6ชาติชาย12ชาตินะโปโลน้ำนะฮะนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วรวมๆแล้วเนี่ย34ประเทศเข้ามาแข่งขันนะในรายการนี้ก็เป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับเรื่องของนักกีฬาของว่ายน้ำของเราที่จะไปแข่งขันว่ายน้ำในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่นาโกย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะส่วนวันนี้เมื่อวานนี้นะฮะก็หลังจากที่ประชุมเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพนะการแข่งกีฬาทางน้ำนะฮะทางด้านของโค้ดติ๊กนะครับคุณธนาวิทย์โทสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางไปต้อนรับนักกีฬาของเรานะซึ่งไปแข่งขันรายการว่ายน้ำครั้งที่12 Asian Open Water Swimming Championship นะที่บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับจบไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตนะครับแล้วก็คว้าอันดับที่4รวมแล้วก็เงื้องเนยนะกมลชลกขวัญเมืองนะอันดับที่6นะในว่ายน้ำ10กิโลเมตรหญิงนะครับฉลามเป้นะรัฐวิทย์เนี่ยอันดับที่4ในว่ายน้ำวอเตอร์ระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรชายคว้าอันดับที่4ทั้ง2อันดับเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาเรานะก็เตรียมไว้เหมือนกันนะสำหรับว่ายน้ำก็คือเอเชียนเกมส์นั่นแหละครับนักกีฬาของเราสู้ได้นะครับจากว่ายน้ำไปดูเรื่องของความเร็วนะความเร็วเรื่องของอ๋อว่ายน้ำเป็นเรื่องฟุตบอลแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปี2021รอบคัดเลือก AFC อายุ20ปีนะครับรอบควอลิฟายซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดกันที่ชลบุรีนะชลบุรีสเตเดียมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับอิรัก UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับเริ่มแข่งขัน30สิงหาคมนะ3กันยายนแล้วก็6กันยายนนี่แมตช์ที่ไทยลงแข่งขันนะครับ31สิงหาเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ3กันยายนเจอกับเติร์กนะครับแล้วก็6กันยายนเจออิรักนี่ใกล้ๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีม AFC อายุ20ปีของเรานะหาแชมป์กับรองแชมป์นะไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่จีนเพื่อหา4ชาติของเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับฟุตบอลโค้กคัพนะครับรอบภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งที่กาญจนบุรีครับวันนี้มี2คู่สิงห์บุรีวอริเออร์นะแพ้กับสุพรรณบุรี FC 0-7นะครับที่สนามกลีบบัวสเตเดียมนะครับแล้วก็สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะก็ไปชมกันให้กำลังใจน้องๆที่กาญจนบุรีนะครับเรื่องของความเร็วนะนักบิดจากค่าย Honda Racing Thailand ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่2ที่ Estoril Raul Circuito de Torres ประเทศโปรตุเกสนะครับก็นักกีฬาของเราอย่างไมค์คิวกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับไปคว้าอันดับที่อย่างยอดเยี่ยมติดท็อป10นะออกสตาร์ทได้กลุ่มในหัวแถวด้วยนะไมค์คิวกิตติศักดิ์เจ้าของหมายเลข35นะออกสตาร์ทจากหัวแถวแล้วก็ปรากฏว่าเข้าแข่งขันนะจบอันดับที่7นะครับนะได้9คะแนนคะแนนสะสมตอนนี้23คะแนนอยู่ที่8ของตารางนะครับอยู่ลุ้นนะอันดับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใน FIM Moto Junior 2026นะครับสนามล่าสุดที่ Circuito de Estoril ประเทศโปรตุเกสนะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาสนามต่อไปครับที่สเปนนะครับ Circuito de Jerez ที่สเปน 3-5 กรกฎาคมรอเชียร์นะครับส่วนก้องสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda SRC ลงแข่งขัน World Superbike นะ World Superbike นะในวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในแข่งขันในรอบ Super Pole นะและรอบแข่งขันนะครับเรทที่2ก็โชว์ฟอร์มได้แต้มนะในรอบเรทที่2เนี่ยออกสตาร์ทจากที่19นะและบิดเข้ามาจบที่13นะฮะตามหลังผู้นำประมาณ30กว่าวิก็เป็นผลงานดีที่สุดของก้องสมเกียรติจันทรานะก็มีคะแนนสะสมได้3แต้มนะคะแนนตอนนี้8คะแนนแล้วนะฮะอยู่ที่20ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับนะแล้วก็คู่ทีมเมทจากอังกฤษนะก็เข้าที่18นะครับก้องบอกว่าผลงานดีขึ้นนะฮะตั้งแต่รอบซุปเปอร์โพเรสนะครับปรับเซตติ้งบางอย่างทำให้รถแรงดีขึ้นนะฮะฟีลลิ่งก็ดีขึ้นส่งผลให้อันดับดีกว่าเดิมสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็รอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะให้สร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้นไปในสนาม ต่อไปนะครับส่วนอาจารย์ชิปนะอาจารย์ชิปนะครับเดี๋ยวขอไปนะครับเรื่องของ World Superbike สนามต่อไปนะครับ 10-12 กรกฎาคมนะที่โดนิงตันปาร์คเซอร์กิตสหรัฐอาณาจักรนะครับส่วนอีกคนนึงนะโอ้โหไปคว้าขึ้นโพเดียมนะอาจารย์ชิปนะครับไปแข่งกันที่ญี่ปุ่นในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับนะชิปนครินขับ Honda CBR 1000RRR นะครับสนามที่ญี่ปุ่นนะขึ้นโพเดียมนะครับ2สนามต่อเนื่องเลยนะครับในรุ่นใหญ่ 1000cc นะครับก็ได้อันดับที่3ของ FIM Asia Road Racing Championship สนามที่3เรสที่2นะเรส1ชิปเนี่ยได้อันดับที่4นะครับพอเรสที่2เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยชิปนครินทร์หมายเลข41จาก Honda Racing Thailand นะก็หนึ่งเดียวของไทยในแข่งรุ่นใหญ่1000cc นะออกสตาร์ทอยู่ที่3อยู่ที่2อยู่ที่3สุดท้ายก็บิดนะฮะจบอันดับที่3นะฮะคะแนนสะสมตอนนี้68คะแนนแล้วนะครับอยู่ท็อป4ของตารางนะครับซึ่งการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026นะครับจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะสนามที่4นะที่มันตาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียนะ 7-9 สิงหาคม2569รอเชียร์กันต่อนักเบ็ดชาวไทยนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนะฮะชิปนครินทร์นะครับจาก Honda นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะเรื่องของกอล์ฟนะครับคุณผู้ฟังครับสาวๆกอล์ฟอาชีพของเราจะไปแข่งขันกอล์ฟนะรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการนึงซึ่งนักกีฬาอาชีพกอล์ฟของเรานะไปแข่งขันนะก็คือรายการ LPGA Tour ทางด้านของ Major LPGA ClassicFor Sylvie Gift นะครับที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับ18ถึง21มิถุนายนนี้นะเป็นรายการ LPGA ทัวร์สุดสัปดาห์นี้นะโปรกรอบหญิงระดับโลกแล้วก็รวมของไทยด้วยไปแข่งขันของไทยนี่8คนนะโปรจีนอาชญาทิติกุลนะโปรมือ2ของโลกโปรโมโมริยาจุฑานุการนะครับโปรเมียปาจารีอนันต์ฤกาลโปรพราวชนตรีวรรณาแสนนะครับโปรชัสมินธิดาภาสุนปุระโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะรายการนี้รายการสุดท้ายก่อนศึกเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาต่อไปรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับแล้วก็ 20:30 นเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยเจอกับยูเครนวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์เก้ารูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาณเรือนจำจังหวัดสกลนครและทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายน2569เวลา 20:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะดนตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:06 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสลับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน

0: ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณียสถานของชาติที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระมหาหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชสำหรับการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระโดยโคมตาและเครื่องแขวนทั้งหมดจะนำมาประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาที่จะมีการจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้มาริชาโยรายงาน
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อมีพระราชวินิจฉัยต่อไปเหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
2: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือด้านพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลในวาระสัตมวานโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของข้าราชการและกำลังพลทุกเหล่าทัพและจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภักดีสืบสานพระปณิธานเพื่อแผ่นดินไทยและความผาสุกของปวงชนตลอดไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและพิธีแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลและพิธีแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโด ดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพย

0: วดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณาประการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะพร้อมพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระปีชาสามารถอันโดดเด่นในหลากหลายด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและนักพัฒนาสังคมได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาน
2: ายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารได้มีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงตรัสรำพระวรกายทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ได้โอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังเช่นโครงการราชทานปันสุขที่ทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการชี้แจงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการเรื่องการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566สำหรับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนนั้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมต่อประชาชนสำหรับพื้นที่กว่า 100,000 ไร่นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิมคณะกรรมการมีมติให้คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไปเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดให้ดำเนินตามกระบวนพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่เดิมสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดี450คดีในพื้นที่นี้จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปติดยาพันยางเทียนรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อา าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิฝรั่งเศสสหรัฐและอังกฤษเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียด้วยการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียภายหลังสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกปรับตัวลดลงจึงทำให้การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ความสำคัญของสงครามรัสเซียกับยูเครนลดลงจึงทำให้บรรดากลุ่มผู้นำ G7 พยายามขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเฉินปิงฮวาโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไต้หวันจากกรณีการเปิดเว็บไซต์ที่เชิญชวนให้พลเรือนจีนสามารถส่งข้อความเคลื่อนไหวและข่าวกรองเกี่ยวกับรัฐบาลจีนโดยตรงซึ่งถือเป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงและสะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดในการเผชิญหน้าอย่างไม่ลดละของรัฐบาลไต้หวันพร้อมประนามการกระทำเหล่านี้และจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดนายเฉินยังเตือนว่าพลเมืองจีนที่ให้ข้อมูลข่าวกรองแก่หน่วยงานของไต้หวันจะถูกดำเนินคดีและรับโทษทางกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าพลเมืองจีนภาคการเมืององค์กรภาคประชาชนภาคธุรกิจสถาบันสาธารณะและองค์กรทางสังคมทั้งหมดต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายในการปกป้องความมั่นคงของชาติสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียประกาศเตือนในวันนี้ว่าปรากฏการเอลนินโยที่ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและอาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปรากฏการเอลนินโยที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีขณะที่นักพยากรณ์อากาศคาดการว่าปรากฏการเอลนินโยรุนแรงระลอกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรจนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอาหารจะไม่เพียงพอส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นซูเปอร์เอลนินโยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดแรกทีมชาติออสเตรียเอาชนะทีมชาติจอร์แดนน้องใหม่ศึกฟุตบอลโลกหนนี้3-1คว้า3แต้มประเดิมสนามพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 00:00 นตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 นในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 00:00 อุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 09:00และในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 3:00 และกาน่าพบปานามาเวลา 6:00 ศึกฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกกลุ่ม C ที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ทับชงโคม่วงทองคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม C ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโรงเรียนวสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกสนามชลบุรีไดกินสเตเดียมเป็นสนามแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย U20วันที่30สิงหาคมพบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3กันยายนพบเติร์กเมนิสถานและ6กันยายนพบอิรักทุกนัดแข่งขันเวลา 19:30 นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายที่แฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่การดำเนินการเว็บไซต์ทางพัฒนาโปรแกรมดูแลระบบหลังบ้านตอบลูกค้าและนำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ 300,000 ถึง 2 ล้านบาทพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์และเงินสดเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานในคดีนอกจากนี้ยังพบเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศผิดกฎหมาย2เว็บไซต์มีการขายพื้นที่โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์ในราคา 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อชิ้นโดยมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์และคุ้มครองผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกและมือ2ของรายการเอาชนะเคอีชาอัสซาร่ามือ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จด้านชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีระรัศกุลคู่มือ42ของโลกเอาชนะเปาซินไวกับเชียงเชียนเว่ยคู่มือ132จากไต้หวัน2-0เกม21-13และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนน5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับหน้าเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาสุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กระนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายจราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงเสียงแหบพร่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้เป็นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงแล้วเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าพอพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแพร่ทางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตพวกแกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากพวกแกยิ่งคิดชายชรายิ่งกลัดกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่
้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกังแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาบอนไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งโชคชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างว่าพอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

อนใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาแต่เท่าเซิงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอะไรนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซิงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาค่อยๆไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลจากกันไว้ในใจเขาเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆ คล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปซะแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แ
แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

ากว่า2เดือนที่ชาวขาวราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชาญของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คะเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแอร์อัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผ่ายพร้อมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหาเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอไลเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอไพร่คิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรี
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้ทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือที่ฝ่ายไทยส่งไปเพื่อขอหารือกรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เข้าสู่ตลาดมาเลเซียและแนวทางการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศจึงยังไม่สามารถกำหนดวันหารือได้อย่างเป็นทางการได้แต่ได้ยืนยันว่าจะได้กำหนดวันประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายสุริยะย้ำว่าไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยผ่อนปรนมาตรการการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียฝ่ายมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่จำเป็นทางนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยจะเสนอข้อมูลให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีกำหนดพบกันในช่วงการเยือนมาเลเซียในเดือนหน้าพร้อมตั้งเป้าหมายให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวก่อนการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าเตรียมรายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไป
4: นายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวม653ความคิดเห็นซึ่งสะท้อนมุมมองที่หลากหลายเลือกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ33นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆเช่นผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟและประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550อย่างไรก็ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายกกพ.จึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานกกพ.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของกกพ.และผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมกำลัง10หน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาล
5: พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีอย่างจริงจังตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลอย่างถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางเกาะพะงันโมเดลทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นการตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธอยู่ด้วยกันกับเชนันแก้วกลับค่ะสาระเรื่องราวความรู้พร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องราวในช่วงแรกค่ะสำหรับในวันนี้เป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาได้มีการซักซ้อมการจัดตั้งวอลลุ่ม18ศูนย์เขตทั่วประเทศค่ะที่จะยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรับมือกับทุกสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นประธานการในการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอลลุ่มประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท่านได้บอกนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดแนวทาง

ที่ปฏิบัติค่ะตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และให้ศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการวอลลุ่มในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานทางด้านของการคาดการสภาวะอากาศและด้านการบริการทางด้านของน้ำในพื้นที่อย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาภาคกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดค่ะโครงการชลประทานจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในระดับภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการวอลลุ่มของศูนย์ปภ.เขตมีการประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยก็ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดค่ะให้แจ้งเตือนไปยังอำเภอท้องถิ่นประชาชนให้เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์หากจำเป็นนะคะก็จะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีนอกจากนี้ค่ะให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็คือในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการซักซ้อมตั้งวอลลุ่ม18ศูนย์เขตทั่วประเทศนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของช่วงสถานการณ์ของฝนในช่วงนี้ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนที่เราจะไปพักกันสำหรับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกได้มีการประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่ค่ะตามคำแนะนำของแพทยสภาโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมขนส่งทางบกได้เปิดเผยค่ะว่าได้มีการปรับปรุงทางด้านแนวทางปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นค่ะสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนั้นไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้ที่มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าค่ะโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างแล้วก็ทางลึกเท่านั้นส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาในทางกว้างแล้วก็ทางลึกปกติด้วยนะคะนี่ก็คือช่วงแรกสำหรับสาระสารพันในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวจากทางด้านของกรมสุขภาพจิตกันออกมาเตือนรวมถึงคำแนะนำในเรื่องของการเชียร์บอลโลกอย่างสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ออกมาเตือนให้ระวังเรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยในเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะว่าเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ทางด้านของครอบครัวด้วยรอพักกันสักครู่ค่ะ

าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะได้นำเรียนกับท่านผู้ฟังค่ะว่าเราจะมีเรื่องของทางกรมสุขภาพจิตค่ะที่ออกมาเตือนเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์เน้นย้ำค่ะให้เฝ้าระวังทางด้านของพนันออนไลน์ในเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะว่าเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ทางด้านของครอบครัวด้วยโดยทางด้านของนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการรับชมเพื่อความบันเทิงควบคู่ไปกับความเสี่ยงของการพนันโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะที่อาจจะเข้าถึงสื่อออนไลน์การโฆษณาชักชวนหรือว่าแรงกดดันจากสังคมรอบตัวได้ง่ายทางด้านของกรมสุขภาพจิตค่ะจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนก็รับชมฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักการแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานกับการพนันที่อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพชีวิตค่ะพร้อมขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันเฝ้าระวังสัญญาณของผู้ที่อาจจะมีปัญหาทางด้านของการพนันได้การหมกมุ่นคิดเกี่ยวกับการพนันอย่างต่อเนื่องการต้องเพิ่มความถี่หรือว่าปริมาณการเล่นเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้เมื่อไม่ได้เล่นค่ะการใช้พนันนะคะเป็นช่องทางระบายความเครียดหรือว่าปัญหาชีวิตการเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินเสียกลับคืนการปกปิดหรือโกหกคนใกล้ชิดการเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยนะคะสำหรับครอบครัวค่ะถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยถือเป็นด่านแรกของการที่จะดูแลด้านสุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงครอบครัวควรเริ่มจากการที่สร้างสรรค์บรรยากาศค่ะความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัยและเปิดพื้นที่ให้สมาชิกนั้นสามารถสื่อสารความรู้ได้อย่างอิสระโดยยึดหลักค่ะรับฟังอย่างเข้าใจไม่มีการตัดสินตำหนิหรือว่าซ้ำเติมเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหากล้าที่จะเปิดเผยและยอมรับความช่วยเหลือให้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะครอบครัวนั้นสามารถจังทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงการที่เกี่ยวข้องกับการพนันในทุกรูปแบบและไม่สนับสนุนหรือว่าชักชวนให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงในทุกกรณีอีกทั้งนะคะควรที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดทั้งด้านของอารมณ์ความเครียดหรือหงุดหงิดง่ายอย่างทางด้านของพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นการใช้เงินผิดปกติหรือหลีกเลี่ยงการพูดคุยด้านความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมและประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและก็เป็นระบบค่ะซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบทั้งตัวต่อตัวบุคคลครอบครัวและสังคมโดยรวมเพื่อที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูและป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมที่ซ้ำๆในระยะยาวค่ะหากมีความเครียดหรือว่าความกังวลก็สามารถประเมินสุขภาพจิตได้ด้วยตนเองได้ที่ www.sukhaphajit.com หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็สามารถที่จะรับคำแนะนำได้ช่วงนี้ก็ถือว่าช่วยการดูแลนะคะและนี่ก็คือทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็เตือนค่ะในช่วงของการเชียร์ฟุตบอลโลกให้เชียร์กันอย่างสร้างสรรค์ให้มองว่าเป็นการกีฬานะที่ดูเพื่อมาพัฒนาทางด้านของทักษะทางด้านของการกีฬากันนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายมีเรื่องราวของการจัดงานนะคะที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับวช.นะคะที่จะจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในปี2569กันพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะมีงานที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิด Research Strategy พลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจแล้วก็สังคมไทยยั่งยืนณโรงแรมเซ็นทราแกนซินเทิลเวิลด์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้ค่ะพร้อมเครือข่ายที่เข้าร่วมงานกว่า230หน่วยงานค่ะที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีนี้เป็นปีที่21ค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิจัยนวัตกรรมของคนไทยสู่สาธารณะและพิสูจน์ค่ะว่างานวิจัยของคนไทยนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมชุมชนและการกำหนดนโยบายสำหรับในปีนี้งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติในปี2569ได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศโดยมีการจัดแสดงผลงานกว่า 1,000 ผลงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตเศรษฐกิจ BCG สิ่งแวดล้อมสุขภาพการศึกษาซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้คือการนำเสนอผลงานวิศวกรสังคมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ค่ะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการและหัวข้อการประชุมกว่า150หัวข้อครอบคลุมประเด็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญญาประดิษฐ์การแพทย์สมัยใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ทักษะแห่งอนาคตด้วยเพื่อให้เยาวชนได้เห็นโอกาสในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่ด้วยผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้ค่ะที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทราแกนเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้งานดีๆนะคะนวัตกรรมใหม่ๆก็สามารถที่จะไปดูกันได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์ค่ะเช่นเคยคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำมีสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model หรือค่ายบำบัด9วันเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ2570
3: นายแพทย์ศักดาอันพาดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมได้เห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดคือหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการใช้ระยะเวลาบำบัดรวม9วันและให้ขยายสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะสั้นระดับอำเภอหรือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดจากปัจจุบัน31จังหวัด468อำเภอให้ครบ76จังหวัด878อำเภอในปีงบประมาณ2570โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการการจัดตั้งรูปแบบสถานฟื้นฟูและการใช้หลักสูตรนี้ต่อไปโดยเร็วนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามนโยบายนายกรัฐมนตรียกระดับมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหารือแนวทางยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือ High Value Tourism โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการบริการและความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนนอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้จัดตั้งคณะบูรณาการในพื้นที่ติดตามมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรถเช่าโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและสร้างวินัยจราจรตามแนวทางเกาะสมุยโมเดลสิริวิภาพวงจำปีสวท.เกาะสมุยรายงาน
2: คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเชิญหน่วยงานชี้แจงกรณีบริษัทซินเคยวนกลับมาเปิดกิจการท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องคุณภาพเหล็กที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มด้านตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันผลตรวจเหล็กผ่านมาตรฐาน
5: นายสุภโชคศรีสุขจรส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการประชุมติดตามการกลับมาดำเนินกิจการของบริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดว่าได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสมาคมเหล็กเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าการอนุญาตให้บริษัทกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535และผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตรวมถึงการสุ่มตรวจเหล็กกว่า 41,000 เส้นพบว่าผ่านมาตรฐานมอ.ก.ทุกประการทางนี้คณะกรรมการเตรียมพิจารณาร่างมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้าง างฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กทั้งระบบเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF และเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าหรือ EF โดยเฉพาะการกำหนดให้โรงเหล็กระบบ IF ทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพการผลิตขณะที่สมอยืนยันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานเหล็กระบบ IF กว่า40แห่งทั่วประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กลุ่มเสียงคือทูตชายคำรอดเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27ค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ซึ่งเป็นช่วงที่เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษคือ Magic Beans ส่วนภาษาไทยคือแสงเดือนพระราชทานให้บรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ Magic Beans ขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Magic Beams เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ครับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะนำมาจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงคิดถึงครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งอีกหน้าหนึ่งของคิดถึงก็คือจำได้ไหมคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

จบแล้วนะคะเพลงคิดถึงและจำได้ไหมซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันชุดต่อไปจะเป็นแผ่นครั่งสองแผ่นค่ะเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งสิ่งเดียวสุนทรภรณ์บันทึกเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้ออีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือใครลิขิตโดยคุณอ้อยอัชราคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงคุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงใจสาวอีกหน้าหนึ่งของใจสาวก็คือเรือนหอรอรักโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเริ่มด้วยยากยิ่งสิ่งเดียว

ั่นคือเพลงจากสองแผ่นครั่งยากยิ่งสิ่งเดียวใครลิขิตใจสาวและเรือนหอรอรักต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองศิลปินแห่งชาติแผลรักในใจผลงานของครูจรีบุญประเสริฐและครูเอื้อนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือโลกยังรักเราโดยคุณเลิศประสมทราบผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งเป็นเสียงของคุณบุษยาเพลงชีวิตวอลฟ์พลิกมาอีกหน้าหนึ่งก็คือปวดใจโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้ก็เป็นผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

เราได้ฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นรวม4เพลงผ่านมาแล้วนะคะก็มีเพลงแผลรักในใจโลกยังรักเราชีวิตวอลฟ์และที่เพิ่งจบก็คือปวดใจชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแรมครูแก้แต่งคำร้องครูเวทใส่ทำนองพลิกมาอีกหน้าหนึ่งคือเพลงฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาอบัยวาทครูแก้วและคุณสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งอีกแผ่นหนึ่งคือเพลงความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของความรักเหมือนฟองเบียร์ก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสิริยงยุทธจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ไรจะดีอย่าเพิ่งกลัวฉันมั่นใจไม่เคยกลัว

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถกำจัดออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 14,000 กิโลกรัม
3: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่2ทับ2569โดยติดตามความคืบหน้าสำหรับปีงบประมาณ2569สามารถกำจัดปลาออกจากระบบนิเวศด้วยการลงแขกลงคลองแล้วกว่า 14,168 กิโลกรัมและควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำด้วยการปล่อยปลาผู้ล่าไปแล้วกว่า 623,100 ตัวที่สำคัญสามารถนำปลาไปใช้ประโยชน์ทั้งแปรรูปเป็นอาหารคนอาหารสัตว์และอาหารพืชรวม 742,340 กิโลกรัมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรอันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสสส.ยกระดับหลักสูตรแดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนรับมือภัยออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
4: พลตำรวจเอกชัดชัยติตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงรูปแบบใหม่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและประชาชนในวงกว้างการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานเชิงป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายครูตำรวจแดทั่วประเทศสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้มีการพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพครูตำรวจแดนำร่องในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสสส.จะสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาวะขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครูตำรวจเพื่อขยายผลและยกระดับหลักสูตรแดให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตดลภาสิทธิพลสมบัติรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเตรียมลงสนามพบทีมชาติโครเอเชียคืนนี้
5: ความพร้อมของทีมชาติอังกฤษก่อนลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก2026พบโครเอเชียคืนนี้โดยทัพสิงโตคำรามได้เรียกเทเวอร์ชาโรบาแนวรับจากเชลซีเข้ามาแทนที่ติโน่ลิฟราเมนโตกองหลังของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมส่วนตัวหลักทั้งแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าเดแคนไรส์จอร์แดนพิกฟอร์ดพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านทีมชาติโครเอเชียยังคงนำทัพโดยบรรดาแข้งประสบการณ์สูงที่พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมหน้านำโดยลูก้ามูดริชอีวานเปริซิชมาเตโอโควาซิชและมาโกปาซาลิชโดยเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในคู่บิ๊กแมตช์ของรอบแบ่งกลุ่มที่น่าจับตามองเนื่องจากทั้งสองทีมต่างตั้งเป้าเก็บ3แต้มเพื่อออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ให้ดีที่สุดทั้งนี้ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา11ครั้งเป็นอังกฤษที่ชนะได้มากกว่า6ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งและการเจอกัน3ครั้งหลังสุดอังกฤษไม่แพ้ชนะ2เสมอ1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 0:00 น.อุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 9:00 น. และในกลุ่มแอลอังกฤษพบโครเอเชียเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบปานามาเวลา6นาฬิกาปริมภัสสอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะทุนชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเริ่มกันได้เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือเป็นเพลงในละครเรื่องเกียรติศักดิ์ทหารเสือบทประพันธ์ของอิงออนนะคะแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยเมื่อปี2492เพลงนี้คุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติได้นำคำร้องที่เป็นโครง4สุภาพมาจากโครงสุภาษิตนักรบโบราณบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ส่วนช่วงที่เป็นกาบนั้นสุนทรียาณเวียงกาและอิงอ่อนร่วมกันแต่งทำนองโดยคุณสง่าอรัมภีค่ะขับร้องโดยคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรคุณวิเชียรผู้โชติและคุณปรีชาบุญยเกียรติเมื่อปี2493นะคะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือขับร้องโดยคุณบุญช่วยคุณวิเชียรและคุณปรีชาค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเกียรติศักดิ์ทหารเสือต่อด้วยเพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

พลงที่จบไปนั้นคือมโนน้อมจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณนภาหวังในธรรมค่ะสองเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงในจังหวะตะลุงนะคะมโนราลงสงและบุษบาเพ้อ

พลงตะลุงสองเพลงที่จบไปนั้นคือมโนราลงสงและบุตรสบาเพ้อท่านผู้ฟังคงจำเสียงได้คือเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะบันทึกเพลงในจังหวะตะลุงเอาไว้ชุดหนึ่งเลยนะคะมีหลายเพลงมากคือวันนี้ก็เลือกมาให้ท่านฟังสองเพลงวันนี้17มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านเกิดเมื่อปี2472ซึ่งถ้าหากว่าท่านมีอายุจนถึงวันนี้ท่านก็จะอายุ97แต่ท่านถึงแก่กรรมไปซะก่อนเมื่อปี2550คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลปี2534ค่ะท่านก็มีผลงานเอาไว้หลากหลายนะคะ3เพลงที่เราจะฟังก็คือไฟรักผลงานของวงธนิตสอนคุณเยาวลักษณ์โกมารกุล นครและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเล่นกับไฟเป็นผลงานของวงธนิตสอนเช่นเดียวกันคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแต่งและเพลงที่3รักจันทร์ครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ไว้3เพลงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

0: อย่างที่เรียนแล้วว่าคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติท่านขับร้องเพลงได้ในหลายรูปแบบหลายแนวนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณเพ็ญศรีได้พูดถึงเพลงชื่อพี่รมรัก
1: เพลงนี้มันอยู่ในชุดอันนั้นไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าคะมันชุดเดียวกันหนึ่งสุรานาในเหล่าเจ้านครร่างอาราชาในมือมืออ่อนร่างกายได้รำเป็นเพลงของพวกอินโดนีเซียจังหวะกะลังจองกะลังจองอะไรเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอันนี้ใช้ชื่อเพ็ญศรีใช่ไหมคะ
2: เพ็ญศรี
1: ของน้ำหมานกับคุณประสิทธิ์พยอมยงสมัยนั้นก็ยังมีอุโคตมาโนดเนี่ยฮะเล่นอยู่ด้วยตอนนั้นเริ่มร้องเพลงอย่างพวกนี้ค่ะเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงออกลูกฝรั่งเป็นลูกสากลมากก็ฉะนั้นถึงติดมาแต่ก็เป็นเพลงที่ร้องยากเพลงหนึ่งนะคะเพราะมันต้องรักษาจังหวะด้วยจังหวะมันเบิ้ลมาไม่เหมือนสโลธรรมดา
2: เราจะลองฟังเพลงพี่รมรักนะคะที่ใช้นามว่าควินนี่ชื่อเขาเลย
1: ชื่อของครูค่ะครูอีกคน
2: ค่ะควินนี่ค่ะกับเพ็ญศรีก็คือคุณเพ็ญศรีนี่เองนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงไว้ในทำนองเพลงต่างๆกันนะคะซึ่ง3เพลงที่จบไปนั้นทำนองเพลงมาจากมาลายูและอินโดนีเซียค่ะคือเพลงพี่รมรักรำเทียนและบูงารำไปชุดต่อไปนั้นจะเริ่มด้วยเพลงคิริบูลหลงรังกรุงนครบงคลายยนต์แต่งคำร้องทำนองมาจากมาลายูนะคะว้าเวครูประดิษฐ์อุตมังแต่งคำร้องทำนองมาจากอินโดนีเซียค่ะและสวัสดรักครูสไลไกรเลิศแต่งคำร้องจากทำนองเพลงยิปซี่มูน3เพลงในช่วงนี้จากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะก็มารำลึกถึงผลงานเพลงต่างๆของท่านกันซึ่งก็มีมากมายปิดท้ายด้วยเพลงดึกแล้วผลงานของครูสลายไกรเลิศคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสและธรรมบรรยายที่จะเป็นการชำระกิเลสฟังธรรมดูฟังมันจะมีกระบวนการของการแยกแยะแยกกิเลสออกไปจากจิตของเราในพระสูตรที่ชื่อว่าอรณวิภังคสูตรและนิพเพธิกสูตรในพระสูตรแรกอรณวิภังนั้นมาในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่สองนิพเพธิกนั้นมาในอังคุตรนิกายทั้งสองสูตรนั้นมีเนื้อความที่เกี่ยวกับการกำจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของเราจะรู้ธรรมะฟังธรรมะในลักษณะไหนที่ใช้กิเลสออกไปจากใจของเราได้ในธรรมบรรยายเรื่องแรกอรณวิภังนั้นท่านได้ยกหัวข้อธรรมะทั้งหมด7ประการด้วยกันว่าด้วยความสุขของกามมีการทรมานตนมรรค8การยกย่องการตำหนิการรู้จักวินิจฉัยความสุขการจะตำหนิต่อหน้าหรือจะกล่าวคำอย่างไม่รีบร้อนการใช้ภาษาที่ให้เหมาะสมเข้าใจความกันทั้งหมด7ถึง8ประการอยู่ในพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแจกแจงให้อรณวิภังคสูตรแต่ละอย่างคืออะไรอะไรลักษณะการเทศของพระพุทธเจ้าจะเป็นการยกหัวข้อขึ้นก็เรียกว่านิเทศหมายถึงสารบัญแล้วก็แจกแจงไปว่าแต่ละหัวข้อทั้ง6 7หรือ8อย่างนั้นแต่ละอย่างมีส่วนเหมือนส่วนต่างยังไงท่านก็จะแจกแจงไปส่วนในนิเพธิกสูตรก็แจกแจงธรรมะทั้งหมด6อย่างด้วยกันการรู้การทำความเข้าใจในเรื่องทุกเรื่องสัญญาอาสวะอย่างไรแบบไหนที่กิเลสจะเกิดแบบไหนที่จะละกิเลสได้เมื่อเราฟังทำความเข้าใจแล้วจิตใจเราก็จะเห็นธรรมวังคือสังเกตเห็นการสังเกตเห็นนั้นคือสติเมื่อมีการสังเกตเห็นแยกแยะออกจากกันแล้วก็จะมีการตื่นรู้ขึ้นรู้นั้นคือปัญญาเห็นนั้นคือสติจึงเป็นสติปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมในอรณวิภังคสูตรและนิพเพธิกสูตรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมะที่ไม่มีกิเลสอรณวิภังคสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่323มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีและที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอรณวิภังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังอรณวิภังนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคคือการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายแต่มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก็ให้เกิดจักขุก็ให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพพานพึงรู้จากการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นพึงรู้จากการตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนี้เป็นอุทเทศแห่งอรณวิภังตอนกามสุขและการทรมานตนให้ลำบากก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกธรรมคืออัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดก็ทำเป็นเหตุไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆ ซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ตอนอริยมรรคมีองค์แปดก็คำที่เรากล่าวไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก็ให้เกิดจักขุก็ให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็คำที่เรากล่าวแล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วนั้นเป็นปฏิปทาก็ให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ตอนรู้จักการยกย่องและตำหนิก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นเรากล่าวแล้วพระอาศัยเหตุผลอะไรภิกษุทั้งหลายก็การยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือเมื่อบุคคลกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของบุรุษชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งหรือถ้าเมื่อบุคคลกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกนี้ชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งก็ถ้าเมื่อบุคคลกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งหรือเมื่อบุคคลกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่า

ทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งหรือเมื่อบุคคลกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภาวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งภิกษุทั้งหลายการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างนี้แหละก็การไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดแต่เขาเมื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นก็บุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกดังนี้แต่เขาเมื่อจะกล่าวดังนี้ว่าธรรมะคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกดังนี้นั้นชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นก็บุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้แต่เขาเมื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดดังนี้นั้นชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นก็บุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกดังนี้นั้นแต่เขาเมื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกดังนี้นั้นชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นก็บุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภาวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้

0: แต่เขาเมื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลยังละภาวะสังโยชน์ไม่ได้แม้พบก็เป็นอันละไม่ได้นี้ชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลเมื่อไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภาวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกดังนี้แต่เขาเมื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลละภาวะสังโยชน์ได้แล้วแม้พบก็เป็นอันละได้แล้วนี้ชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นภิกษุทั้งหลายการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างนี้ก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้จากการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ตอนการวินิจฉัยความสุขก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้จากการตัดสินใจในความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความสุขในภายในเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันแต่ละอย่างเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการเหล่านี้แหละก็สุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่ากามสุขคือสุขอันเกิดจากกามเป็นสุขที่เกิดจากเมถุนเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะเรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงเสพไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขประเภทนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารมีปีติสุขอันเกิดจากวิเวกบรรลุปฐมฌานและเพราะวิตกวิจารระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่3อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขประละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สุขนี้เราเรียกว่าเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามเป็นสุขที่เกิดจากความสงัดเป็นสุขที่เกิดจากความสงบเป็นสุขที่เกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าภิกษุพึงเสพพึงเจริญพึงทำให้มากไม่พึงกลัวสุขนี้ก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุพึงรู้จากการวินิจฉัยค คือตัดสินใจในความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในคำนี้นั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ตอนความลับคำล่วงเกินก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลไรภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้ความลับอันใดที่ไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาดถึงแม้จะรู้ว่าความลับอันใดที่เป็นจริงเป็นแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวความลับนั้นและพึงรู้ความลับอันใดเป็นจริงเป็นแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้กาลเพื่อจะกล่าวความลับนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าคำล่วงเกินต่อหน้าอันใดนั้นที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและเมื่อรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าคำกล่าวนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ตอนคำพูดที่รีบร้อนก็เราได้กล่าวคำนี้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุรีบร้อนพูดแม้กายก็ลำบากจิตก็แกว่งเสียงก็พร่าคอก็แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุรีบร้อนพูดก็ไม่สละสลวยฟังไม่เข้าใจภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุไม่รีบร้อนพูดกายก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่แกว่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุผู้ไม่รีบร้อนพูดก็สละสลวยฟังได้เข้าใจก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ตอนไม่พึงละเลยคำพูดสามัญก็คำที่เรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญเรากล่าวแล้วพระอาศัยเหตุผลอะไรก็การยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักด้วยคำว่าปิฏฐะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าสระวะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าหะโรสะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าโอนะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าหนะก็มี บางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าปิปิละก็มีภิกษุพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้ก็การไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญนั้นเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าปาติก็มีบางท้องถิ่นรู้จักด้วยคำว่าปัตตะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักด้วยคำว่าปิฏฐะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าสราวะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าคโรสะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักกันด้วยคำว่าโปนะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักด้วยคำว่าหนะก็มีบางท้องถิ่นรู้จักด้วยคำว่าปิปิละก็มีภิกษุพูดอย่างไม่ถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นได้ว่าได้ยินว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้พูดหมายถึงภาชนะนี้ก็การไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้แหละก็คำที่เรากล่าวไว้ว่าไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ตอนสรุปภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมะคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มากมีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงเรียกว่าธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายก็ในอรณวิภังนั้นธรรมะคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมะคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายก็ในอรณวิปังนั้นธรรมะคือการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือการไม่ยกย่องไม่ตำหนิเป็นการแสดงธรรมเท่านั้นนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิปังนั้นธรรมะคือสุขอันเกิดจากกามเป็นสุขที่ประกอบด้วยเมถุนเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยานี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือเนกขัมมสุขเป็นสุขที่เกิดจากความสงัดสุขที่เกิดจากความสงบสุขเกิดจากการตรัสรู้นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิปังนั้นธรรมะคือความลับที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือความลับที่เป็นจริงเป็นแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือความลับที่เป็นจริงเป็นความแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิปังนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่ไม่เป็นจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูก พราะฉะนั้นธรรมานี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมะคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมานี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมานี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นธรรมะคือการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ยังมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมะคือการไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาในอรณวิภังคือธรรมะที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้แหละว่าเราทั้งหลายรู้ธรรมะที่มีกิเลสและรู้ธรรมะที่ไม่มีกิเลสแล้วจึงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสปุรุบุตรผู้มีนามว่าสุภูติได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสแล้วแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละอรณวิภังคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายชำระกิเลสนิพเพธิกสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่22ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมบรรยายเป็นเหตุชำระกิเลสแก่เธอทั้งหลายพุทธทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำระกิเลสนั้นมีอะไรบ้างคือ 1. เธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความแตกต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามข้อที่2เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างกันแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาก่อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างกันแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ แห่งอาสวะเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างกันแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมข้อที่6เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวแล้วเช่นนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามนั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้คือว่ากามคุณทั้ง5ประการได้แก่รูปที่พึงรู้แจ้งต่างตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งต่างหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งต่างจมูกรสที่พึงรู้แจ้งต่างลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งต่างกายต่างอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่ากามแต่เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยนี้แต่ได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตเป็นคาถาประพันธ์ไว้ดังนี้ว่าสังคปะราคะของบุคคลชื่อว่ากามแต่อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามสังคปะราคะของบุคคลชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ที่ระชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นได้ก็เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามก็ความแตกต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไรคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าความต่างกันแห่งกามก็วิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลใกล้อยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากความใกล้นั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี่เรียกว่าวิบากแห่งกรรมก็ความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรคือเพราะผัสสะดับกรรมจึงดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกรู้ชัดกามอย่างนี้รู้ชัดเหตุให้เกิดกามอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามนี้เราจึงได้กล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามทราบเหตุเกิดแห่งกาม จากความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกามก็เราได้กล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาก่อนนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าเวทนามีสามประการคือ 1. สุขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุข 2. ทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์และ 3. อทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าทุกข์หรือสุขเหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีทุกขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีอะทุกขมสุขเวทนาที่เจืออามิตรก็มีอะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจืออามิตรก็มีนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งเวทนาก็วิบากแห่งเวทนาเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้รู้สึกอยู่ทำอัตภาพที่เกิดจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือไม่เป็นส่วนแห่งบุญก็ตามนี่เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาก็ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกรู้ชัดเวทนาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดวิบากแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชำระกิเลสเป็นที่ดับแห่งเวทนานี้ก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่าเธอพึงทราบเวทนาความเกิดความต่างกันวิบากความดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเรากล่าวไว้แล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ก็คำที่เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5 ป็นตัวทุกข์ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ความต่างกันแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือทุกข์มากก็มีทุกข์น้อยก็มีทุกข์ที่คลายช้าก็มีทุกข์ที่คลายเร็วก็มีนี่เรียกว่าความต่างกันแห่งทุกข์ก็วิบากแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกความทุกข์ใดครอบงำมีจิตถูกทุกข์ใดกลุ่มรุมย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไห้ทุบอกกร่ำกรวนถึงความเลอะเลือนหรือบุคคลเมื่อถูกความทุกข์ใดครอบงำมีจิตถูกทุกข์ใดกลุ่มรุมแล้วย่อมหาเหตุเรื่องทุกข์ในภายนอกว่าใครจะรู้บทเดียวหรือสองบทเพื่อดับทุกข์นี้ได้เรากล่าวว่าทุกข์นั้นมีความหลงไหลเป็นผลหรือมีการแสวงหาเรื่องทุกข์ภายนอกเป็นผลนี้เรียกว่าวิบากแห่งทุกข์ก็ความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะตัณหาดับทุกข์จึงดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกรู้ชัดทุกอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดทุกอย่างนี้รู้ชัดความต่างกันรู้ชัดวิบากรู้ชัดความดับรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกอย่างนี้อย่างนี้เธอจึงรู้ชัดปรมาจารย์ที่เป็นเหตุชำระกิเลสเป็นที่ดับแห่งความทุกข์นี้ก็คำที่เรากล่าวแล้วเช่นนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างกันวิบากความดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชำระกิเลสนี้นั้นเป็นอย่างนี้แหละนิเพธิกสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออรณวิภังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสและนิเพธิกสูตรว่าด้วยธรรมะบรรยายที่ชำระกิเลสในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: งยืน Do it now Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานอลบทเกียนมูอิสซัสดินวอลดอโรแห่งบรูไนดารุสสลามระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยแสดงความซาบซึ้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนที่ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและบรูไนมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับพร้อมความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมและยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพและประโยชน์ร่วมกันในด้านการเกษตรไทยสนใจนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพิ่มขึ้นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังบรูไนเพิ่มขึ้นด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจับมือไปรษณีย์ไทยมอบสิทธิพิเศษ EMS ราคาประหยัดให้คนพิการสนับสนุนการประกอบอาชีพและลดต้นทุนขนส่งทั่วประเทศ
2: นางสาวสนธยาบุญยภัยสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนพิการและผู้ดูแลโดยมอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ในประเทศในอัตราค่าบริการพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนพิการทั่วประเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่งพัสดุ EMS ภายในประเทศน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน20กิโลกรัมจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วันและได้รับความคุ้มครองกรณีสูญหายหรือเสียหายสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิ้นโดยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง30บาทสำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมโดยผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผู้ดูแลที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ใต้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมปี2571นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย4ประตูต่อ2ขณะที่โปรตุเกสเสมอดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดแรกทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามด้วยการเก็บ3คะแนนสำคัญหลังเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2ขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม L ส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม L ระหว่างกาน่าพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนผลการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอทีมชาติดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม K ยังเหลืออีก1คู่โดยทีมชาติอุซเบกิสถานจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียในวันนี้เวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องนักร้องกับทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะเปิดสถานีก่อนใครนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าถ่ายกันมาได้หน้าเพจข่าวยามเช้าวันนี้โดยทีมงานนิวมีเดียนะคะทีมงานคุณภาพของเราทั้งช่างเทคนิคทุกท่านเลยที่อยู่เบื้องหลังของเราน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันท่ามกลางบรรยากาศที่ว่าดีขึ้นอยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีนิมิตหมายที่ดีในโอกาสต่อๆไปโดยเฉพาะราคาน้ำมันแต่ก็ต้องดูว่าข้อตกลงหยุดยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะดีตลอดไปหรือจะมีอะไรหรือเปล่านะคะต้องตามดูท่านนายกก็เดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวมีภารกิจให้เราได้ติดตามกันด้วยค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะว่าเอ๊ะวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศสดชื่นไหมนะคะทางภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ในเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนลดลงนะคะสัก 40% ของพื้นที่จะมีเยอะสุดนะคะก็คือภาคใต้ขออภัยกับภาคเหนือภาคเหนือ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะนอกนั้นคือทั่วไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ได้ดำเนินกันไปว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยหลายคนไม่สบายก่อน
0: ใช่ไหมนะคะ
1: ทั้งเหมือนว่าเอ๊ะเป็นอะไรพร้อมๆกันก็มีการตรวจเหมือนกันว่า1แหละเดี๋ยวนี้เราสามารถตรวจได้พร้อมกัน2อย่าง
0: อะไรบ้างคะ
1: ก็คือโควิดกับไข้หวัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มาเพราะว่าวิวัฒนาการเครื่องมือทางการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นก
0: ับ
1: สิ่งที่เราจะต้องดูแลตนเองด้วยแล้วก็ดูแลสังคมด้วยแลสังคมรอบข้าง
0: รับผิดชอบต่อสังคมนะคะไม่สบายก็พักผ่อนให้หายเนาะใครที่ไม่สบายอยู่ก็ขอให้ดีขึ้นเร็วๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพบำรุงร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอคือมันเป็นตามสูตรอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเพราะสุขภาพเรานั้นคือเขาบอกว่าอะไรเนี่ยบางทีบางอวัยวะบางอย่างไม่มีนะไม่มีที่จะแบบมาทดแทนเราได
1: ้
0: ชีวิตเราก็มีชีวิตเดียวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังเองเพจข่าวยามเช้ารอคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันอยู่นะคะติดตามกันได้ทุกท่านทุกที่ในมือถือในมือถือของท่านคุณพี่จำลองเชียนใหญ่บอกว่าฟังเสียงดังฟังชัดครับอยู่หอกระจายข่าวของวัดเผาเคืองได้ความรู้ช่วงนี้ฝนตกด้วยพอฝนตกนะคะพี่สายันก็บอกว่าฝนตกที่อำเภอพรหมคีรีครับพี่นาฏอนงก็บอกว่าคลื่นฝนค่ะเช้านี้27องศาที่อำเภอแสวงหาอ่างทองแต่ที่บ้านหมีพี่ณัฐวันบอกวันนี้ร้อนแต่เช้าของคุณแอล
1: ค่ะ
0: นี่นะคะพี่นิดนะคะป้านิดก็ทักทายเรามาพี่เสวียนสัญญาณชัดเจนดีพี่ยานาโชตเช้าสดใสนครสวรรค์25องศาค่ะพี่นิคมบอกมาอุบลแจ่มใสค่ะ
1: ค่ะ
0: นะมีหลายที่นะวันนี้
1: พูดถึงอุบลแจ่มใสเนี่ยเราเคยไปเรียกว่าทำกิจกรรมกันที่อุบลราชธานี
0: ใน
1: สมัย
0: นานแล้ว
1: นานมาก แล้วพอเช้าเนี่ยไปเดินตลาดเช้า
0: ค่ะ
1: โอ้โหยังติดใจรู้สึกว่าต้มเส้นอ่ะโอ้ชามละ
0: ก๋วยจับยวนใช่ไหม
1: ชามละ10บาทแต่ว่าก๋วยจับยวนเขาน้ำจะไม่ได้ใส่นะเหมือนเส้นแป้งข้าวเปียกอ่ะแล้วก็ไปต้มกับ
0: ข้นๆเหรอคะ
1: กระดูกหมูข้นๆลักษณะของน้ำเขาจะข้นๆเมื่อทานเข้าไปแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าเช้าๆอากาศเย็นๆนะเพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวเหมาะมากแล้วก็ไปเจอตอนนั้นธุรกิจสับเส้นมะละก
0: อ
1: คือสับเส้นมะละกอขาย
0: โลเท่าตอนนั้นสิบยี่สิบ
1: สิบบาทแล้วย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันเขาก็ยังเห็นว่ามี
0: เครื่องแล้วเนาะอย่างเงี้ย
1: มีเครื่องเดี๋ยวนี้มีเครื่อง
0: ปอกมะละกอให้เรียบร้อยแล้วก็หย่อนลงไปในเครื่องออกมาเป็น
1: แบบเส้นที่สับ
0: เส้นที่สับเรียบร้อยแล้วก็สะดวกมากเดี๋ยวนี
1: ้คือสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราไปทำกิจกรรมกันที่อุบลเนี่ยก็จะเห็นภาพก็จะมี
0: เราไปกันตอนไหนคะ
1: ไปเราไปด้วยกัน
0: เหรอไปด้วยกันเหรอ
1: ใช่ไปด้วยกันเดี๋ยวบอก
0: ไปกับคุณเหรออ ๋
1: อใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ แต่ว่าตอนนี้เราไปดูในเรื่องของข่าวสารกัน
0: ใช่แล้วนะคะพออากาศแจ่มใสพี่สุนทรก็ขอนิดนึงก็อากาศแจ่มใสค่ะคุณเชนัน
1: ค่ะไปกันที่ นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชในวันที่26มิถุนายน2569พร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยค่ะว่าได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศให้รับทราบเรื่องของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน

0: ครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาในเรื่องของการจัดพิธีในห้วงวันเวลาพร้อมกับจังหวัดและส่วนกลางเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วประเทศค่ะร่วมกันในการประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสดังกล่าวด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมศิลปากรดำเนินการร่างพระเมนนะคะอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ได้พูดถึงภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องต้นค่ะท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยนะคะตามพระอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้นะคะโดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการค่ะสำหรับกรมศิลปากรนั้นนะคะก็ได้ระดมสรรพกำลังบุคลากรของหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความงดงามสมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะสำหรับในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันทำความดีการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาในส่วนการบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะ
1: เรื่องของการทำความดีการบริจาคนั้นไปดูกันหน่อยค่ะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการตรวจสุขภาพตานะคะผ่าต้อกระจกชื่อโครงการว่าร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งทางมูลนิธินั้นนะคะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบ

0: เดี๋ยวต้องไปหาดูซะหน่อยว
1: ่
0: าจะยังไงแล้วถ้าทางจะก็คือดูจากบรรยากาศในส่วนการพูดคุยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจหารือที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์สำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็คือในช่วง10นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงด้วยกันทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงค่ะในช่วงของฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีเอเชียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมค่ะระหว่างในห้วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรอรับเรื่องของการลงทุนของรัสเซียและก็เครือข่ายซึ่งประเทศไทยค่ะมีโครงการพื้นฐานทางด้านของโลจิสติกระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรับรองภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียค่ะที่ขณะนี้มีจำนวนมากกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยยังมุ่งที่จะทำการกับรัสเซียเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งของพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประเทศไทยค่ะจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารนะคะแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับทางด้านของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะคะจะมีเกิดขึ้นค่ะกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้รับทราบทางด้านของการข่าวสารกัน18มิถุนายน2569ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันด้วยค่ะเพื่อที่จะแสวงหาความร่วมมือให้โลกนั้นเกิดความสงบสุขให้มากที่สุดโดยประเด็นค่ะที่ไทยจะผลักดันก็คือมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านของการพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงสนับสนุนด้านของเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ค่ะที่เตรียมรับมือและเสริมสร้างทั้งด้านของพลังงานในอนาคตค่ะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะ
1: การที่นายกไปร่วมประชุมนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยนะคะทราบว่าท่านนายกเองนะคะก็หลักๆเลยก็ชูให้ประเทศไทยเป็นประตูเศรษฐกิจอาเซียนนะคะมีการเชิญนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาด700ล้านคนด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นนะคะก็ยังได้เข้าเฝ้ากษัตริย์บรูไนเดินหน้าความร่วมมือ4มิติชวนมาลงทุนที่ไทยด้วยนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพร้อมกับปราบปรามปิดกั้นเว็บไซต์ออนไลน์แล้ว128รายการคือพอไปดูตัวเลขเงินหมุนเวียนแล้วโอ้โหเยอะมากประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนะคะเรื่องนี้ทางด้านคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23นั้นรัฐบาลแนะนำดูฟุตบอลโลกเนี่ยดูบอลให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันแล้วก็ฝากไปยังผู้ปกครองค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานของเราอย่างใกล้ชิดนะคะให้คำแนะนำลูกหลานบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลแล้วก็กำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันจากการปราบปรามต่อเนื่องช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั้นนะคะสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกซึ่งรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะคะ596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมกับปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้วกว่า128รายในจำนวนดังกล่าวนี้นะคะเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80รายแล้วก็ผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายด้วยนะคะ พอไปดูโทษทางกฎหมายอันนี้ผู้เล่นผู้ทายมีหมดเลยนะทั้งคนที่เป็นเจ้ามือคนทายผลนะคะไปดูกันหน่อยโทษทางกฎหมายสำหรับผู้เล่นหรือผู้ทายผลมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันปี2478ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือนะคะผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินค่ะ

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์คนที่แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียก็มีความผิดนะคะตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะพี่น้องประชาชนถ้าพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะสายด่วน191191หรือ1599 1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะฝากด้วยนะดูแลซึ่งกันและกันนะครับคนในครอบครัวเพราะว่าก็จะนำซึ่งมาเรื่องราวต่างๆสำหรับเรื่องของการพนัน
0: ใช่แล้ว
1: นะก็ดูแลกันไป
0: ใช่คุณผู้ฟังผู้ชมเคยบอกว่าบ้านสมเด็จโพเนี่ยเขามีการไปสำรวจแล้วก็เปิดเผยว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้ใจไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพกระตุ้นร้านโชว์หวยด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เติบโตโหคนพอใจเกินครึ่งละประมาณนี้ประมาณสัก 55.4%
1: คืออย่างร้านโชว์หวยเนี่ยถ้าเข้าร่วมเนี่ยในส่วนของถุงเงินนะแอปถุงเงินร้านค้าก็จะใช้แอปถุงเงินแต่เราเนี่ยก็คือใช้
0: เป๋าตังค
1: ์แอปเป๋าตัง
0: ค
1: ์ซึ่งก็จะเป็นการจ่ายเงินซึ่งกันและกันดีจริงๆอย่างที่นำเรียนไป
0: คือคัดเลยใช่ไหม
1: ราคาของเท่าไหร่คูณ 0.4 ก็จะเป็นราคาที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายเขาไป
0: ค่ะเห็นหลายท่านคือพอไปใช้จ่ายแล้วแบบยิ้มออกกันเยอะมากเลยแล้วก็คึกคักกันนะคะบ้านสมเด็จโพก็มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชน 40% ได้รับการตอบรับที่ทางบวกเลยนะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพและส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยผลสำรวจระบุนะคะว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก 55.4% ขณะที่พอเทียบกับคนละครึ่งในอดีตก็พบว่า 46.9 เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอบโจทย์และน่าใช้มากกว่า
1: ค่ะ
0: ขณะที่ด้านผลกระทบการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะประชาชนกว่า 37.1% ระบุว่าโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในระดับมากที่สุดทำให้ตอนนี้คือสภาพคล่องไงทางการเงินเนี่ยสภาพคล่องทางการเงินน่ะมีเพิ่มมากขึ้นกว่า 33.2% คือสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้มากขึ้นขณะที่ 25.4% ระบุว่ามีเงินเพียงพอไปชำระค่าน้ำค่าไฟหรือภาระหนี้ได้ตรงเวลาด้วยนะแล้วก็ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการได้แล้วนะคะตอนนี้พอภาพรวมเนี่ยเมื่อสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากโครงการได้แล้วประชาชนกว่า 53.7% บอกว่าจะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอื่นๆอีก 20.7% บอกว่าเลือกที่จะเก็บออมเป็นเงินสำรอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ยังสะท้อนด้วยนะคะว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างชัดเจนโดยประชาชนกว่า 44.8% หันมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ารายย่อยร้านโชว์หวยที่เราคุยกันนี่แหละตลาดสดเห็นไหมตลาดสดก็คนเยอะขึ้นแทนไปห้างไปร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่มากที่สุดก็คืออาหารปรุงสำเร็จอาหารตามสั่งและเครื่องดื่มมีของใช้ด้วยนะในชีวิตประจำวันอย่างสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกวัตถุดิบอาหารอื่นๆด้วยนะคะผลสำรวจยังพบข้อกังวลของประชาชนบางส่วนสัก 26.7% ก็บอกว่าร้านค้าบางแห่งเนี่ยปรับขึ้นราคาเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มไม่เป็นธรรมอันนี้เขาก็สะท้อนมานะแล้วก็ยังมีอีก 18% ปัญหาระบบแอปพลิเคชันคัดข้องสแกนราคาล่าช้าระบบไม่เสถียรนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลสำรวจสะท้อนว่าไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนแต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจในชุมชนในวงกว้างด้วยค่ะ
1: ก็พี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นผลโพลนะคะที่ออกไปสำรวจ
0: บางส่วนนะ
1: ใช่บางส่วน
0: สะท้อนออกมา
1: ค่ะ
0: นะคะอ้าวเรายังมีอีกหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวไปติดตามตีค้องร้องข่าวนะคะหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อทางกรมการปกครองย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆก
1: ็
0: ต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยห้ามทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของแก้ปัญหามะพร้าวแกงล้นตลาดตอนนี้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วนะอีก10วันเท่านั้นนะเราจะมาย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะแล้วก็ในส่วนรายละเอียดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
2: คืน11มิถุนา

0: ารินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทีนี้คำว่าสัตมวานเป็นคำในภาษาบาลีสัตตะก็แปลว่า7และมวานแปลว่าวันครับรวมความหมายว่าครบ7วันนั่นเองครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยและพระพุทธศาสนาจะมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันครบรอบ7วันหลังการสิ้นพระชนหรือสวรรคตเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับถือเป็นธรรมเนียมที่สำคัญแล้วครับที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลแล้วในการนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตรากตรำพระวรกายทรงทุ่มเทปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสุกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันหรือสัตมวานวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันหรือปันนระสัมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันหรือปัญญาสัมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันหรือสัตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือทุกมิติกับทางรัสเซียแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งมั่นแล้วครับที่จะทำการค้ากับทางรัสเซียเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็จะใช้ความเข้มแข็งอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านอาหารนี่แหละแลกเปลี่ยนกับสินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครับส่วนการพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในวันนี้คือวันที่18มิถุนายน2569นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกันด้วยเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขให้มากที่สุดแล้วครับโดยประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันนั่นก็คือมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตกันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยแล้วครับแล้วนอกจากนี้สำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกันด้วยที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ครับพี่น้องไปต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมที่รัสเซียนี่แหละครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573ครับก็เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีกันด้วยการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายรัสเซียแล้วครับเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569หากทั้งสองฝ่ายคือไทยและรัสเซียได้เห็นชอบก็จะมีการลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยกันอันได้แก่1ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน2ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานฉบับที่3ครับเป็นเรื่องร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและฉบับที่4ครับเป็นร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569ด้วยครับ ดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ก่อพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วครับและก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลากหลายมิติทั้งด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและยังเป็นการเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับแล้วนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ก็เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive และ e-withholding tax ครับพี่น้องโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงครับทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax ต่อไปจนถึงสิ้นปี2570ครับโดยลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายเหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระครับก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวเหล่านี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีครับแต่ว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026พร้อมทั้งได้ชูนโยบายรับมือวิกฤตน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการสร้างความพร้อมรับมือกับอุทกภัยและสถานการณ์น้ำด้านชายฝั่งทะเลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของสิงคโปร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมครับโดยประเทศไทยนั้นได้ชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์แล้วครับที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของภูมิประเทศของทางสิงคโปร์และก็ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและสถานการณ์ชายฝั่งทะเลกันด้วยครับในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นก็ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วสำหรับงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีแล้วครับโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนเป็นเวทีระหว่างประเทศด้านน้ำที่สำคัญในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายและภาวะวิกฤตด้านน้ำแหละครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแล้วการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการหารือความร่วมมือระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำโดยทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำที่ทันสมัยมากเลยทีเดียวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพในนวัตกรรมด้านน้ำของประเทศไทยด้วยแหละครับและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยและสิงคโปร์ให้แน่นแฟนขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นมีการเน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกแล้วครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรระหว่างประเทศตลอด3ทศวรรษหรือ30ปีที่ผ่านมาแล้วครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินของโลกการกำจัดความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการสร้างงานครับและนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกให้ทั่วโลกได้เห็นถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยกันด้วยแหละครับจึงขอเชิญชวนวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพที่คนไทยออกแบบไว้ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ซึ่งจะได้เห็นกันเลยครับว่าอะไรคือความเป็นไทยที่ได้นำเสนอออกมาอย่างน่าสนใจผ่านแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับเรื่องเกี่ยวกับโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้เชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับมาทำอะไรมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตในโครงการที่ชื่อว่าโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเลยครับ ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ค่ะช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 7นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะยังอยู่กับชัญญนันท์แก้วกลางชัยศิลป์คนคล่องพี่สายชนนิสังพร้อมทีมงานค่ะนะคะทักทายกันมาได้เพิ่มเติมช่วงท้ายนี้บางท่านก็บอกว่าโอ้ติดตามข่าวไปกับเรานะคะสวัสดียามเช้าพี่สิริมาพี่บุญชัยพี่รามพี่ชีวิตคนเลี้ยงบัวดูชื่อโปรไฟล์น่ารักมากพี่สุนทรนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูงพี่อัชราฟังข่าวสารทุกๆเช้าค่ะพี่พงษ์ชัยยาฟังทุกวันครับดีครับดีจริงอยากให้มีเรื่อยๆใช่ไหม อีก3เดือนสิ้นปีงบประมาณแล้วหลายท่านก็ใจหายแล้วเนี่ยจะเกษียณแล้วว่าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะหลายๆท่านก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไปตามวิถีของแต่ละท่านเนาะก็ขอให้ใช้เวลาทุกวันอย่างมีสติมีความสุขไม่ประมาทละกันนะคะไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็จะทำให้เรานะคะสำเร็จทุกอย่างลงได้ด้วยสติด้วยความตั้งใจของพวกเราด้วยนะคะเพื่อนฟังอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของข่าวสารช่วงท้ายกรมการปกครองย้ำนะคะจากท่านอธิบดีนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านบอกว่าประเทศไทยเราเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์ต่างๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท่านก็ฝากถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้มงวดกันทั้งตรวจสอบดูแลการจัดงานไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์ขนาดใหญ่ต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยแล้วก็ห้ามกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบซึ่งตอนนี้ทางกรมการปกครองบูรณาการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดงานผู้ประกอบการนะคะกำหนดมาตรการร่วมกันเราจะได้มีแนวทางในการจัดงานร่วมกันเหมือนบางท่านได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้เนาะหลายที
1: ่
0: จัดงานถ้าใครมาตีกันมาทำให้งานพังเนี่ยรับผิดชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะช่วยกันเพื่อให้การจัดงานทุกอย่างเป็นความประทับใจแล้วคนก็อยากไปแล้วสำคัญก็คือเรามาช่วยกันดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันค
1: ่ะก็อาจช่วยกันดูแลเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไปทำมีปัญหาหรือการไปตีกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่บ่อยครั้งในหลายๆจังหวัดอันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะว่าใครทำอะไรแล้วก็รวมกันรับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: ใช่
1: ค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยตอนนี้เขาเร่งที่จะแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงเนี่ยล้นตลาด
0: ค่ะ
1: นะคะโอ้แต่ว่าสำหรับไทยเราเนี่ยเรื่องของแกงด้วยกะทิด้วยมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นนี้ทางด้านของนายทางด้านของกรมการค้าภายในนะคะก็แล้วก็กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโรงผลิตกะทิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่จะเร่งแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในขณะนี้และส่งผลกระทบต่อราคาที่รับซื้อและก็มีการคาดการด้วยค่ะว่าผลผลิตในปีนี้ปี2569เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 852,000 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเนี่ย 2.4 นะคะจากปีก่อนก็คือปี68สำหรับสาเหตุที่ราคาปรับลดลงเนี่ยมาจากผลผลิตบางส่วนค่ะมีขนาดเล็กลงจากผลกระทบจากภัยแล้งและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวขูดทำให้ผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปมากขึ้นขณะที่โรงงานก็มีข้อจำกัดด้านของกำลังการผลิตด้วยค่ะส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งด้านของการตกค้างการชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อจากเกษตรกรลดลงอยู่ที่ 6-7 บาทต่อลูกนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวคงค้างที่ยังไม่มีผู้รับซื้อจำนวนกว่า8,800,000ลูกนะคะให้แบ่งเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,000,000ลูกนครศรีธรรมราช1,600,000ลูกสุราษฎร์ธานีและชุมพร1,000,000ลูกค่ะแล้วก็พื้นที่อื่นๆ1,200,000ลูกนะคะพร้อมขอให้ผู้นำเข้าโรงงานชะลอการนำเข้าและรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกๆด้วยนะคะก็คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างช่วยราคามะพร้าวทยอยปรับสูงขึ้นมาเป็นเข้าสู่ภาวะปกติได้ดีค่ะ
0: ข่าวดีค่ะเสาร์นี้จะเริ่มแล้วนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกผ่านเว็บไซต์พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ69เลือกตั้งกรุงเทพ69ก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ์กันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะนะคะตรวจสอบกันนะคะจะได้เตรียมพร้อมเตรียมความมั่นใจส่วนสมุทรสาครค่ะเชิญร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเริ่ม21ถึง25มิถุนายนนี้นะคะในงานมีของกินของใช้ออกร้านเยอะแยะมากมายนะคะในสวนสาธารณะข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติด

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา